0: มีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น.และ 20:00 นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่97เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลา

0: ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนัสเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที36.599วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอม ศึกกอล์ฟทีมหญิงราย

0: ฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราวด์2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันในฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพรรษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญรักษ์พงษ์พิธานนท์คว้าสิทธิ์ในฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ต้องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.65 เมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.87 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02
2: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
10: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
11: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
10: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
11: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
10: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
11: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
10: ะ
11: สิ่งที่ได้เตรียมอะครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีการพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกจะมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
10: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
11: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะค่ะ
11: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการเนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนอาจจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
10: ค่ะ ำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
11: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัด Thailand Pavilion ที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
11: คร
10: ับ ค่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
11: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเพราะให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง3-4 เดือนหรือว่า1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
10: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่1 อาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วกระตุ้นการใช้จ่ายเพียงแค่1 อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้น คนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
11: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คน
10: ค่ะ
11: เขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
16: จะมีการทำเหรียญกษาปณ์50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกึ่งๆเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอะมูลค่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่จะได้ทำ
15: การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นเหรียญกษาปณ์อีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกษาปที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
18: ค่ะนี่ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
17: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
18: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
17: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
20: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีโจทย์อื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จนะครับขึ้นระดับเพลย์สองให้ได้ครับ
19: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
21: เราเองเนี่ยก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
19: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภัทรสอนการรายงาน
1: วันนี้เวลา 9:05 นขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
23: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้ คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะโดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะเพราะคิดว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันแต่2องค์กรเนี้ยแยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ครับ
2: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ครับได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสตินากอร์เกียวาได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทําในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
2: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอํานาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆครับ
2: ตรงเนี้ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
2: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับครับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมหนเนี่ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งมั้ยครับ
2: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนําเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมหนนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
2: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ําท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความระดับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
2: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับIMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยแหละ ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: คร
2: ับ แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อจะ spend เงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse โปรแกรมด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
1: มาด
2: ้
1: วย
2: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ spend เงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่สองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
2: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ EECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
2: ะ
1: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
2: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
1: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
2: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญใน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำ

0: ความผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยวิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานในการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำในลักษณะที่เป็นการกระทำทรมานกระทำโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดและบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบโดยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลา
2: ครับ
1: เริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทาง
2: ครับ
1: เดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะ
2: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
2: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดําเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
2: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทําเรื่องของระบบรางเนี่ย
2: ครับ
0: โดยการเค้าเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช้การแลกเข้า
2: ครับ
0: เราจะคิดอย่างไร
2: ครับ
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไป
2: ครับ
0: ไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เรานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: คนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียว
2: ครับ
0: เพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี่ย
2: ครับ
0: อีกส่วนนึงผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี่ยสมมติเราตอนเนี้ยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
2: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ยก
2: ็
0: คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ต่อ1ขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทางซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช
2: ้แต
0: ่ในการประกาศใช้นี้ก็คือเอารฟม.มาเป็นผู้บริหารและเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ลิ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้านแล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้ว
2: ครับ
0: พ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
2: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
2: ครับ
0: ข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
2: ่
0: เขาใช้กันอยู
2: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียว
2: ครับ
0: ซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้
2: ครับ
0: Rabbit
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเอง
2: ครับ
0: ซึ่งกําลังหารือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรใหแล็บบิดเนี่ยเปลี่ยนจากแล็บบิดมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
2: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
2: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่1ให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลัก ที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ําเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทําให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทําได้เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวมกราคม70ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนําในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สําคัญมั้ยครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหักรายจ่ายประจําเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีการลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันนึงเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้นก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลําพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตัวนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมกเรามีการเปลี่ยนจากรถเมล์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสกบขสมกเราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกมาประชุมและหารือกันว่าเราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุดโดยเฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟรีตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามา1คัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่างๆเราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงริมถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เอาน่ะในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากําลังหารือกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเรา รถระบบรถเมย์นะคร
1: ับ
0: บนถนนใหญ
1: ่
0: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้าหรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของปี2570เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ยเราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
1: ระบบ
0: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี่ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมดซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึง

0: รัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงครับแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
0: ้
1: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
0: ครับ
1: เราต้องมีการเชื่อมต่
0: อ
1: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟ
0: ครับ
1: จากจีนตอนใต้เข้าม
0: าจอดอยู่หนองคายแล้ว
1: อยู่เวียงจันทร์นะครับแล้วกําลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเค้าเรียกว่าทางคู
0: ่ครับ
1: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทําผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากแล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
0: ครับ
1: เด่นชัยอีก2ใน2เส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จแต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
0: ่
1: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
0: ้
1: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
0: ่
1: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
0: เพื่อ
1: วัตเตอร์เวิร์ดไปทางวัตเตอร์เวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
0: ์
1: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
0: ส่งออก
1: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเนี้ยมาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
0: ์ในระยะสั้น150กิโล
1: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
0: ครับ
1: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
0: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยผมเป็นคนสงขลา
1: ครับ
0: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
1: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
0: ครับ
1: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
0: ทั้งน้ำมัน
1: คุณเดินเข้าและคุณเดินออก เพื่อการรับสินค้า

0: ที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทําไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลํา
1: ครับ
0: ประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลําที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลําถึง 97%
1: โ
0: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลําเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทําการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขณะนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้า
1: เ
0: ราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจากจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: เรียกสายเอเชียนะครับก็คือหมายความจริงสาย4ก็คือสายเพชรเกษม
1: ครับ
0: นโยบายของกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: นะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทําการหารือว่าต่อจากรางจ
1: บ
0: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลน
1: ครับ
0: ไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
1: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสําหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเด
0: ี๋
1: ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างล่างนิดนึงได้มั้ยครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
1: ครับ
0: รวมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวขสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของขสมกนะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าขสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด 100%
1: เอ๊ะตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทําไมฮะเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สําหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สําคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทําให้ใช้บริการรถเมล์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด 50% เด็กอายุต่ํากว่า7ขวบ
1: ครับ
0: ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สําคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อน
1: ครับ
0: แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้มั้ย
1: ครับ
0: มันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้ครับ
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณไม่เกิน300,000คนซึ่งทางขสมกจะ บันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิม
2: ครับ
0: ในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
2: เพราะเป็นรถเมล์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษมั้ยฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี้กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสําหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
2: พอเราอยู่บนรถเมล์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการ
0: ใช้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
2: คร
0: ับ กรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
2: ้ครับ
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานคร
2: คร
0: ับ กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดําเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทําให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทําในส่วนนี้จบแต่ที่สําคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
2: ่ครับ
0: งบประมาณก็เป็นข้อจํากัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
2: จากน้ํามัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาท
2: โ
0: อ้และค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมล์ที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมกเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
2: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร่ก็คงที่เท่านั้นนี่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร 1. ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันเสมอให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
2: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
0: ที
2: ่สำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณ
2: นะ
0: คร
2: ับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มนะครับทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าจะมีการประชุมระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank นะครับในระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้เนี่ยครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันหยุดยาวหลากหลายวันทีเดียวเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามไปดูในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพร้อมทั้งองค์มนตรีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ทั่วโลกอยู่ขณะนี้แล้วก็มีพระราชกระแสให้เหลือที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาประชาชนก็ช่วยเหลือผู้ต่อไปสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติเร็วเนี่ยนะครับได้มีการมอบในเครื่องสูงประชาชนซึ่งอุปโภคบริโภคไปมอบผู้สูงทั่วไปรวมทั้งสิ้น10,000นะครับพื้นที่พื้นเมืองคอนสตูมตาดีส่วนประการดังนี้เนี่ยนะครับทรงโปรดเจ้าพระราชทานจำนวน200ชุดโดยมอบหมายให้คุณพลากรสุนทรท่านโอมตรีนะครับในฐานะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเนี่ยเชิญโดยผู้มอบอุปกรณ์ไปแต่ขอทราบถึงในความหมายโครงการที่คุณจะล้นพ้นนะครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ให้เซนสยามทุกเครื่องนอนทุกยาเวชภัณฑ์และซึ่งใช้จำเป็นและสูงประชาชนสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงอาทิในเขต19เขตนะครับเขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคณะยาวเขตบึงกุ่มเขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตตักซีเขตพระขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตเมนบุรีนะครับเขตหนองเทียนแล้วก็ในเขตดอนเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยเชิญถึงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนเนี่ยพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งสิ้น 2,000 กว่าถุงนะครับจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยโอ้โหดูตามภาพข่าวแล้วเนี่ยน้ำเป็นคลื่นน้ำทะเลหนุนไม่พอเนี่ยนะครับก็น้ำยังท่วมถึงเรียกว่ามิดหลังคารถเลยนะครับแล้วก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคลื่นทะเลหนุนเนี่ยนะครับก็ทำให้พืชผักผลไม้เนี่ยเสียหายมหาศาลมากทีเดียวก็เราคงจะต้องดูแลกันในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของผู้สูงวัยก็ดีผู้ติดเตียงก็ดีเนี่ยมีแต่หน่วยทหารที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ในระดับนะครับจะมีงานพระอิฐกีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับในประมาณเดือนธันวาคมคุณชัดชัยบางชั่วตลอดสมัครนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพระอิฐกีสองงานทั้งสองพระองค์ได้แก่พระอิฐกีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนมีพันปีหลวงนะครับในช่วงเดือนธันวาคม2569และประสบสมเด็จพระเจ้าลูกยาโดยเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเรนทิราเทพราชวดีกรมหลวงราชเสวีนีสิริพัฒระมหาพัชระราชธิดาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถือว่าเป็นงานที่สำคัญโดยต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างยิ่งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าพระอิศวรถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม15ธันวาคมเวลา5โมงเย็นพระอิศวรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณาภรณ์ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท16ธันวาคมเวลา7โมงเช้านะครับอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา16:30หรือประมาณอาจจะเที่ยงครึ่งก็เป็นได้เลยครับสมัยกำหนดการบางส่วนจะถวายพระเพลิงพระบรมศพ17ธันวาคมนะครับเวลา8:00 AMนี่ครับเก็บพระบรมอัฐิและพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระบรมราชวังนะครับแล้วก็18ธันวาคมเวลา17:00 PMจะพระยุพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเลี้ยงพระนะครับ10 AMส่วนเรื่องช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คงต้องรอประกาศหมายกำหนดการและรายละเอียดเป็นครั้งต่อไปนี่นะครับว่าจะมีพระยุพิธีถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์พานะครับอันนี้ก็เราก็คงต้องติดตามต่อไปอย่างไรก็ตามไปดูในเรื่องของสรุปผลเหรียญทองที่ มีการใช้ชนะการแข่งขันที่ไหลเช่นเกมครั้งที่20ที่ไอเกียนาโกย่า226ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ปิดฉากเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทำนักกีฬาไทยสำรวจงานติดท็อป10ของเอเชียจบที่อันดับ7ของตารางเหรียญนะครับถ้าใครคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ย52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ20เหรียญทองแดงจะเป็นหนึ่งผลงานของนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาระดับเอเชียสำหรับเจ้าเหรียญทองเนี่ยแน่นอนต้องเป็นของจีน 100% อยู่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากทำผลงานทิ้งชาติอื่นๆแบบไปด้วย169เหรียญทอง89เหรียญเงินและ89เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้น341เหรียญทองอันดับที่2ก็คือญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนเจ้าภาพไปแข่งขันนะครับอันจบอันดับ2ผลงาน83เหรียญทองรวมได้269เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้อันดับ3คว้าไป39เหรียญทอง43เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น105เหรียญนะครับอันดับ4อินเดียครับมี21เหรียญทอง17เหรียญเงินและ37เหรียญทองแดงรวมทั้ง85เหรียญนะครับและอุซเบกิสถานจบอันดับ5ด้วย21เหรียญทอง25เหรียญเงินและ24เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น70เหรียญนะครับส่วนอิหร่านเนี่ยนะครับก็อันดับที่6คว้า19เหรียญทอง18เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น52เหรียญเท่ากับจำนวนเหรียญรวมไทยเนี่ยไต้หวันมีเหรียญทองมากกว่าไทยเพียง1เหรียญ นะครับทำให้ไทยนั้นเนี่ยก็ยังติดอันดับอยู่ส่วนอันดับ8เป็นคาซัคสถาน12เหรียญทอง24เหรียญเงินและ48เหรียญทองแดงนะครับรวม84เหรียญตามด้วยฮ่องกงอันดับ9มี11เหรียญทอง19เหรียญเงินและก็24เหรียญทองแดงรวม54เหรียญครับและบาเรนอันดับ10มี11เหรียญทอง5เหรียญเงินและก็6เหรียญทองแดงนะครับก็ถามว่าในครั้งนี้เนี่ยครับสรุปก็คือเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปิดยังชายอย่างเป็นทางการก็ถือว่าประเทศจีนก็ติดอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนแล้วก็มีทีมที่แข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามมาตามกันถึงเรื่องของไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็จะเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bankครั้งที่1 2569เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพแต่การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026หรือที่เรียกว่า AM 2026ถึง18ตุลาคมณศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตเป็นเวทีการเงินที่สำคัญที่สุดในเวทีหมุนของโลกเป็นเวทีโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองประเทศไทยนะครับเป็นมีผู้สื่อข่าวมีนักท่องเที่ยวที่มาติดตามนะครับบรรดาโรงแรมทั้งหลายแล้วก็บรรดาแรปเนอร์ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องเปิดรับบริการในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็อาจจะสะท้อนว่าการจัดเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสะท้อนว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังและระดับโลกอยู่ในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพนะครับอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับโลกคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมประมาณ15,000กว่าคนและอาจจะ 18,000 กว่าคนทั้งหมดเนี่ยจาก189ประเทศสามารถสร้างรายได้และก็ร่วมการท่องเที่ยวการลงทุนและทำให้เงินสะพัดมีกำลังซื้อให้เศรษฐกิจไทยจำนวนมากอีกทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับคนไทยก็คงจะต้องดีใจในเรื่องของมีการสร้างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับสร้างความประทับใจส่วนรายละเอียดต่างๆนี่นะครับคงต้องติดตามกันว่าในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เมื่อปี2490เนี่ยจัดประจำทุกเดือนในเดือนตุลาทุกปีนักสำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิกต่างๆที่ตุรกีเนี่ย2498และ2522ญี่ปุ่น2507และ2555และไทยครั้งแรก2534นะครับแล้วก็ทำให้ไทยปีนี้เป็นประเทศได้รับเสียงเจ้าภาพจากอื่นครั้งในรอบ35ปีสะท้อนถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการจัดการจัดการถึงครั้งนี้ครั้งนี้นะครับก็ไปดูในเรื่องของน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าอุ่มอรทัยอย่างมากมายเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีระลอก2นะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นมากยิ่งขึ้น ทางภาคเหนือเช่นเดียวกันครับก็อากาศก็เริ่มเย็นลงอีสานตอนบนและล่างอากาศก็เริ่มเย็นลงแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังที่เขตร่มเกล้าแล้วก็ที่เขตราชกระบังนะครับน้ำท่วมมิดหลังคาลดเลยนะครับแล้วก็น้ำเริ่มเน่าเสียแค่มีนายทหารกองทัพทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไปดูแลป้องในเรื่องของปอเต็กตึงเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกอนุทินเนี่ยสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยครับแจ้งว่าโอนเงิน 4,700 กว่าล้านให้การทางการสุขนะครับแล้วก็ในเรื่องของพร้อมเร่งระบายน้ำรับน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอนุทินเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ทั่วไปและการเสริมช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลนะครับและในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีระลอก2นะครับมีฝนตกตรงกรุงเทพมหานครมีฝนตกทุกมากพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เร่งทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูระดับน้ำประปาแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำแห้งสนิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลกันทั้งนี้เนี่ยก็ถามว่าในเรื่องของคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าดูแลพื้นที่อพยพแล้วก็ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอบจ.เนี่ยเขาช่วยเหลือดูแลคุณอนุทินชาญวิรุณก็ลงพื้นที่นะครับที่ประจีนบุรีแล้วก็ในดูแลในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าตรงนี้จะต้องดูแลอย่างรายละเอียดดูแลในเรื่องของน้ำท่วมข้อมูลว่าน้ำท่วมมีเท่าไหร่ปี69แล้วเนี่ยข้อมูลกันยายนยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณมูลค่าความเสียหายด้านการท่องเที่ยวถ้าตัวเลขเนี่ยนะครับก็ผลส่งผลกระทบว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหกระเป๋าเนี่ยล้นพื้นที่เลยแล้วเครื่องบินก็ดีเลย์อย่างมหาศาลนะครับก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยบ่นกันอุบทีเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผลกระทบก็คือกระทบแค่เรื่องการเดินทางไม่ใช่ตัวแหล่งท่องเที่ยวที่เคยผลสะสมเนี่ยประมาณ300-320มิลลิเมตรในเวลาเพียง3วันวันที่24-27กันยายนที่ผ่านมาจนเป็นประกาศพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด50เขตนะครับลูกโซ่ผลกระทบเนี่ยก็เป็นน้ำต้องมีน้ำท่วมรถติดจำนวนมากทีเดียวสังเกตว่าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเนี่ยยังเปิดให้บริการปกติแต่การเดินทางเข้าออกสนามบินมีปัญหาขณะที่การบินไทยต้องลดการต้องบินทั้งหมดในช่วงคราวประมาณ30%นะครับน่ากลัวที่สุดคือจังหวะเวลาแต่ละพื้นที่ของกระทบก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องดูว่าในเรื่องตรงนี้เราจะต้องดูในเรื่องของผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างห้างเซ็นทรัลชาติเช้าเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยนะครับโอ้โหเงียบสนิทเลยมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในลักษณะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยถือว่าย่ำแย่มากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้อาจจะโตเพียง 1.5% ถึง 2% สูงสุดนะครับเศรษฐกิจโลกอาจจะโตเพียง 3.3% เนี่ยนะครับเสียดายมากในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาคใต้ภูเก็ตค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพอากาศที่สูงคลื่นสูงบางจุดไป2เมตรนะครับแล้วก็อาจจะเกิน2เมตรช่วงพายุอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราเสียหายอย่างมากมายทีเดียวนะครับวิเคราะห์3ฉากทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าภารกิจเร่งด่วนสุดคือไม่ให้พื้นที่สีเหลืองกลายเป็นสีแดงได้แก่Recovery สีเขียวน้ำลดเร็วสนามบินกับบินได้ปกติไม่มีฝนระลอกใหญ่ซึ่งกระทบแค่ปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะโปรลอง disruption สีเหลืองมีผลกระทบยืดเยื้อเดินทางในกรุงเทพยังลำบากในช่วง1-2สัปดาห์ส่งผลกระทบนะครับแล้วก็3 confidence shock สีแดงคือเพราะว่าความเชื่อมั่นน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสู่ต่างชาติขยายภาพกระทบเนี่ยนะครับแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งคนไทยปัจจุบันนี้ก็มีชาวอเมริกันชาวอังกฤษคนญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่กันอย่างมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราต้องอินฟอร์มผู้สอนจริงสื่อสารในเรื่องของต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาให้แยกชัดเจนว่าพื้นที่ไหนกระทบพื้นที่ไหนปกติแอชชัวร์คือความมั่นใจนะครับในเรื่องอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวในไทยแบบสีเขียวมาถึงผลเปิดปกติสีเหลืองมาถึงผลสภาพอากาศสีแดงมาถึงปิดชั่วคราวรีเล็กคือย้ายดีมานไม่ใช่ปล่อยให้หายโดยเฉพาะแทนที่จะบอกไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพนะครับแล้วก็อาทิในเรื่องของวัฒนธรรมที่เชียงใหม่ที่ทะเลที่ภูเก็ตกระบี่สมุยเวลเนสเชียงใหม่และภูเก็ตรีแอชชัวร์หลังน้ำลดเนี่ยทำแคมเปญแบบมีหลักฐานใช้ในเรื่องของไลฟ์เดสติเนชันทูเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของระยะยาวเนี่ยต้องเร่งเปลี่ยนจากแบงคอก centric tourism ไปสู่ multi gateway Thailand กระจายสู่เข้าประเทศไปที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตต่อสมุยอุตภาวกระบี่อุดรธานีเชื่อมเที่ยวบินระหว่างประเทศและการเดินทางในประเทศที่ไร้ในการต่อรองเนี่ยครับส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยครับก็ในสุดซับข้อที่วายไม่ไว้วางใจนะครับคุณมัตวุฒิหรือมัญญาวุฒิเนี่ยก็ได้ยื่นไปสู่คุณประธานรัฐสภาสมพลสารัมนะครับน่าจะมีการซักฟอกอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลเนี่ยน่าจะหลังจากการประชุมโบแบงคาดว่าน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับส่วนการซักฟอกเนี่ยเห็นบอกว่ากำหนดไว้ประมาณ5วันนะครับอภิปรายไม่วางใจก็คงต้องติดตามกันนะครับก็เป็นการตรวจสอบตามปกติของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับผมต้องดูกันว่าการซักฟอกในครั้งนี้และการปรับคณะรัฐมนตรีน่าเชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครจะมานั่งมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้ทั้งนี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าชยายุวิไลครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่อง ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหานปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
8: สถานการณ์น้ำหนองหานจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสลามุอะลัยกุมรอมาตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะกลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เตรียมข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งรายการของเรานั้นจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ต้องทักทายคุณผู้ฟังและก็เชื่อว่าบางคนอาจจะเป็นวันหยุดยาววันหยุดต่อเนื่องกันแล้วก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีทั้ง work from home มีวันหยุดกรณีพิเศษแล้วก็มีวันหยุดราชการอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองก็อยู่ที่ว่าการวางแผนการบริหารจัดการชีวิตในเรื่องของการทำงานแล้วก็การพักผ่อนของแต่ละคนแล้วนะคะและเชื่อว่าทุกคนก็คงมีแผนในการวางแผนในการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะและแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้านี้นะคะคุณผู้ฟังประเทศไทยของเราค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งสำคัญนะคะกับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกค่ะหรือ World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครก็นับได้ว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกการพัฒนาความมั่นคงทางการเงินแล้วก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆของโลกนั่นเองค่ะและการประชุมครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศของภูมิภาคค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คนจากประมาณ191ประเทศนะคะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกนักวิชาการและผู้นำทางความคิดนะคะซึ่งก็จะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครของเราตลอดช่วงการประชุมนี้นอกจากมิติในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกเนี่ยยังถือเป็นโอกาสสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยด้วยเพราะว่าผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศไม่ได้เดินทางมาเพื่อประชุมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตอาหารวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยค่ะทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆด้วยโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจนะคะหรือว่าBusiness Tourism ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมร้านอาหารการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวร้านค้าตลอดจนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นนั่นเองค่ะโดยกรุงเทพมหานครนะคะจึงมีโอกาสใช้เวทีนี้ค่ะในการนำเสนอภาพลักษณ์ของเมืองในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองแห่งการประชุมระดับนานาชาติขณะเดียวกันค่ะประเทศไทยก็สามารถต่อยอดความประทับใจของผู้มาเยือนให้กลายเป็นการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารสุขภาพและเวลเนสนะคะธรรมชาติตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชนค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้หน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้นะคะโดยขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานศึกษาและภาคเอกชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานที่จัดประชุมพิจารณามาตรการที่เหมาะสมตามลักษณะพื้นที่แล้วก็ดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่า ยังช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและทำให้การประชุมระดับโลกดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลสำคัญจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับประชาชนนะคะและนักท่องเที่ยวในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครจะมีความคึกคักเป็นพิเศษขณะเดียวกันผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ศูนย์ราชการนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันด้วยนะคะรวมถึงติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026นี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจระดับโลกค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยของเราได้แสดงศักยภาพในหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็เป็นศูนย์กลางการจัดงานระดับนานาชาติหากสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนได้นะคะแล้วก็ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งสำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยค่ะและนี่นะคะก็จึงเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเจ้าภาพการประชุมระดับโลกเท่านั้นค่ะแต่กำลังใช้เวทีระดับโลกในการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะก็ฝากกันไว้ในช่วงนี้ช่วงแรกของรายการเผื่อคุณผู้ฟังจะได้มีเวลาคิดทบทวนแล้วก็วางแผนการเดินทางการไปทำงานหรือว่าการพักผ่อนการท่องเที่ยวกันนั่นเองนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: สู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะว่ากรุงเทพมหานครของเรากำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กำลังจะถึงนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันนะคะหลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมทำให้การวางแผนการเดินทางในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความรอบคอบมากกว่าปกตินะคะแต่สำหรับคนที่กำลังมองหากิจกรรมในการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงของวันหยุดพิเศษนี้หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศโดยไม่ต้องอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายใจกลางกรุงเทพมหานครนี่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณฟังนะคะที่จะได้ลองไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเช่นที่เราแนะนำกันเลยนะคะตอนนี้มีงานวิจิตร101ค่ะ Illumination ค่ะเป็นงานที่เป็นเทศกาลแสดงแสงสีแล้วก็ดนตรีนะคะที่จะพาทุกคนออกเดินทางผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาความเชื่อแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานค่ะไปเปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการกันนะคะณบึงพลานชัยจังหวัด101ค่ะกับ Writing Illumination นะคะที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาความเชื่อแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานผ่านแสงสีแล้วก็เสียงเป็นการผสมผสานนะคะเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์ของ101ให้ปรากฏในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเรื่องราวแห่งตำนานสู่แสงแห่งศรัทธาแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานอันเป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ไปร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความมหัศจรรย์ในครั้งนี้กันค่ะแล้วก็ไปค้นพบกับมนต์เสน่ห์ของ101ในยามค่ำคืนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะในช่วงที่กรุงเทพมหานครของเรากำลังต้อนรับแขกจากทั่วโลกนะคะแล้วก็บางพื้นที่กำลังรับมือกับสถานการณ์น้ำก็อยากให้คุณผู้ฟังค่ะลองเปลี่ยนบรรยากาศลองเปลี่ยนแนวทางดูนะคะในการใช้วันหยุดนี้ ให้เป็นโอกาสในการออกไปค้นพบเมืองใกล้กรุงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนะคะเลี่ยงพื้นที่จัดประชุมแล้วก็เส้นทางที่อาจจะมีการจราจรหนาแน่นก็ออกไปสัมผัสอาหารวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชุมชนต่างๆรอบกรุงเทพหรือจะเป็นในภูมิภาคต่างๆอย่างที่ได้แนะนำไปวางแผนกันให้รอบคอบนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบพยากรณ์อากาศกันด้วยว่าพื้นที่ไหนปลายทางที่เราจะไปเนี่ยมีฝนฟ้าจะตกไหมภูมิอากาศเป็นอย่างไรหรือว่าระหว่างเส้นทางที่เราจะเดินทางไปมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่ที่เราควรจะเลี่ยงไหมเพื่อที่ให้การเดินทางนั้นปลอดภัยนะคะดังนั้นวันหยุดนี้ลองเปลี่ยนจากกรุงเทพนะคะที่กำลังคึกคักเป็นเมืองใกล้กรุงที่กำลังรอต้อนรับเราอยู่นะคะแล้วออกไปเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียให้คุณผู้ฟังได้วางแผนเดินทางไปพักผ่อนกันค่ะและช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่และช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมรู้ไว้ก่อนเสียหายหนักกว่าเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกัน

0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงที่2พาคุณฟังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้วแล้วก็ไปพักฟังเพลงจากทางรายการกันแล้วและช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยค่ะคุณฟังต้อมก็มีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เป็นในเรื่องของการดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมรู้ไว้ก่อนเสียหายหนักกว่าเดิมนะคะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพื้นที่เศรษฐกิจเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนที่หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมไม่ทันก็ทำให้รถยนต์จำนวนไม่น้อยค่ะที่ต้องจอดแช่น้ำหรือจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำนะคะจนทำให้เกิดความเสียหายซึ่งหลายคนเนี่ยอาจยังไม่ทราบว่าเอ๊หลังจากที่รถเราถูกน้ำท่วมหรือว่ารถมีอาการผิดปกติหลังจากลุยน้ำเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่าลุกลามไปมากกว่าเดิมนะคะซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คืออย่าเพิ่งสตาร์ทรถทันทีหลังน้ำลดนะคะเพราะรถที่ถูกน้ำท่วมจนระดับน้ำสูงถึงห้องเครื่องเนี่ยน้ำอาจจะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์นะคะระบบไฟฟ้าหรือว่ากรองอากาศหากฝืนสตาร์ทอาจทำให้น้ำถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบจนเกิดความเสียหายรุนแรงค่ะหรือที่เรียกว่าเครื่องยนต์ล็อกนั่นเองนะคะดังนั้นหากสงสัยว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์ก็ควรหยุดการใช้งานแล้วก็เรียกรถยกนะคะนำส่งศูนย์บริการหรืออู่ที่มีความเชี่ยวชาญให้ตรวจสอบก่อนนะคะและสำหรับรถที่ขับลุยน้ำมาแล้วแต่ยังสามารถขับต่อได้ตามปกติตรงนี้ก็ไม่ควรชะล่าใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะความเสียหายบางอย่างเนี่ยอาจยังไม่แสดงอาการในทันทีนั่นเองค่ะหลังที่เราผ่านพื้นที่น้ำท่วมนะคะควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากว่าน้ำแล้วก็โคลนเนี่ยอาจจะเกาะบริเวณจานเบรกหรือผ้าเบรกทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงในช่วงแรกค่ะดังนั้นควรทดลองเบรกเบาๆในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อไล่น้ำออกและหากเบรกมีอาการผิดปกติเช่น เบรกไม่อยู่เสียงดังหรือแป้นเบรกผิดปกติควรนำรถเข้าตรวจสอบทันทีด้วยนะคะอีกหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ของเหลวต่างๆกันด้วยนะคะหากว่ารถจมน้ำเป็นเวลานานน้ำเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเข้าไปในระบบได้จึงควรให้ช่างตรวจสอบระดับแล้วก็สภาพของเหลวรวมถึงตรวจกรองอากาศว่ามีความชื้นหรือว่าน้ำเข้าไปหรือไม่หากพบความผิดปกติควรเปลี่ยนตามคำแนะนำของช่างเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังนะคะส่วนในเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ถือเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะรถยนต์รุ่นใหม่นี้มีระบบการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชุดสายไฟจำนวนมากนะคะหากว่าถูกน้ำท่วมอาจเกิดความชื้นหรือสนิมในขั้วต่อไฟฟ้าซึ่งบางครั้งรถเนี่ยอาจยังใช้งานได้ในช่วงแรกนะคะแต่ว่าต่อมาอาจเกิดไฟเตือนบนหน้าปัดระบบไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์บางอย่างทำงานผิดปกติไปค่ะดังนั้นรถที่ถูกน้ำท่วมควรให้ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆอย่างละเอียดด้วยนะคะส่วนภายในห้องโดยสารก็ต้องดูแลไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพรมเบาะหรือว่าวัสดุภายในเปียกน้ำก็ควรถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ทำให้แห้งโดยเร็วที่สุดเพราะความชื้นที่สะสมอาจทำให้เกิดเชื้อรากลิ่นอับแล้วก็แบคทีเรียรวมถึงอาจสร้างความเสียหายให้กับสายไฟหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ใต้พรมหากว่าเป็นน้ำเสียหรือน้ำโคลนยิ่งควรรีบทำความสะอาดนะคะเพราะว่านอกจากกลิ่นคราบสกปรกแล้วนะคะยังอาจมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะและสำหรับผู้ที่มีประกันรถยนต์นะคะคุณผู้ฟังหากรถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็ควรติดต่อบริษัทประกันโดยเร็วนะคะเพื่อสอบถามความคุ้มครองแล้วก็ขั้นตอนการเคลมโดยควรถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอสภาพน้ำระดับน้ำความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานก่อนเคลื่อนย้ายรถค่ะหากบริษัทประกันแนะนำให้ส่งรถเข้าศูนย์หรือว่าอู่ในเครือก็ควรดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมหรือถอดชิ้นส่วนสำคัญเองก่อนนะคะที่บริษัทประกันจะเข้าตรวจสอบนั่นเองค่ะท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าพยายามนะคะฝืนใช้รถที่มีความเสี่ยงค่ะเพราะความเสียหายเล็กน้อยจากน้ำอาจกลายเป็นความเสียหายใหญ่ได้นะคะการหยุดรถตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์น้ำท่วมอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวการรู้วิธีรับมืออย่างถูกต้องนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแล้วก็การดูแลรถหลังน้ำท่วมก็ไม่ได้มีเพียงเรื่องของการทำให้รถกลับมาสตาร์ทได้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการตรวจสอบให้มั่นใจว่ารถปลอดภัยแล้วก็พร้อมกลับมาใช้งานได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อให้ทั้งรถแล้วก็ผู้ขับขี่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะก็เป็นสาระดีๆที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังซึ่งเรียกได้ว่าเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้เลยนะคะท่านที่ยังไม่เคยเจอก็ฟังไว้เป็นความรู้แล้วก็เผื่อวันใดวันหนึ่งเราไปเจอสถานการณ์นั้นนะคะเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถนั่นเองค่ะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางกันดีๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMVผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมกเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทม.สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกูริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

ที่เรียบเรียงโดยอาจารย์ทองเบศทับถนนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนำนะครับนำเพลงมาจากทางช่องของอาจารย์ทองเบศทับถนนนะครับโดยมีผู้ขับร้องคือคุณตั้มณัฐพลคุณพิมพ์พรทิพย์โดยเนื้อร้องและทำนองนั้นโดยเต้ยยุทธนานะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ทองเบศทับถนนสืบเนื่องจากในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังผมได้นะครับไปดูการซ้อมย่อยนะครับในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่5ก็เลยได้ไปดูนะครับผมจับจองที่นะครับในบริเวณเชิงสะพานพระราม8โดยการตั้งขบวนเรือนั้นเขาตั้งตั้งแต่ท่าวาสุกรีนะครับจากนั้นพอมาท่าวาสุกรีจึงผ่านสะพานพระราม8มีอยู่2ที่นะครับในการซ้อมย่อยครั้งนี้เราก็ได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงถึงความงดงามอย่างสมพระเกียรติแม้ว่าการซ้อมย่อยนั้นนะครับยังมีซ้อมอีกหลายครั้งและจะไปในวันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก็คือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมจากนั้นก็จะเป็นวันพิธีจริงนะครับในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นเสด็จพระราชดำเนินในการถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนแม่ท่านผู้ฟังแม้ว่าได้ดูแค่เป็นพิธีซ้อมย่อยเท่านั้นนะครับเรายังได้รับรู้เรายังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ถึงศิลปะวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยเราในวันนี้เนื้อหาของรายการ Thailand แดนสยามของผมนะครับก็จะนำเรื่องราวนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เหลือพระที่นั่งในระหว่างที่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นได้แล่นผ่านสถานที่ต่างๆตั้งแต่ท่าวาสุกรีสะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามขบวนเรือผ่านสถานที่ใดบ้างท่านผู้ฟังผมนี่เป็นคนที่ชอบสังเกตนะครับชอบดูสถานที่ท่องเที่ยวชอบดูสถานที่ในบริเวณของเรื่องเล่าของเราวันนี้ผมก็เลยนำสถานที่ต่างๆที่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นได้ดำเนินผ่านนะครับว่ามีสถานที่ใดบ้างอย่างแรกเลยในการเริ่มต้นเรือนะท่านผู้ฟังเรือขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นในเส้นทางพระราชดำเนินนั้นนะครับเราต้องเริ่มต้นที่ท่าวาสุกรีท่าวาสุกรีนี่คำว่าวาสุกรีจริงๆเป็นชื่อพญานาคท่านผู้ฟังเป็นชื่อพญานาคนะครับซึ่งพญานาคกับความเชื่อของพวกเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสายน้ำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานครับตามโบราณราชประเพณีนะครับโดยวิธีคิดของชาวกรุงเก่าตั้งแต่อยุธยาแล้วเขาก็มีการเล่ากันมาว่าพระราชวังหลวงนั้นจำเป็นที่จะต้องมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำและก็สร้างตำหนักที่ประทับเนื่องด้วยการเอื้ออำนวยต่อการเดินทางทางชลมารคหรือว่าทางแม่น้ำนั่นเองในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ท่านผู้ฟังท่าวาสุกรีนี้นะครับมีปรากฏในการสร้างท่าวาสุกรีขึ้นในช่วงล้นเก้ารัชกาลที่5นะครับซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปในครั้งแรกพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นเพื่อเป็นพระราชอุทยานที่ประทับแห่งใหม่เมื่อพระราชวังดุสิตถูกสร้างขึ้นก็จำเป็นที่ต้องมีท่าเรือหลวงเช่นเดียวกับท่าเรือของพระบรมมหาราชวังท่าที่เรือพระราชวังดุสิตนะครับเป็นท่าเรือตรงนี้ที่อยู่
แม่น้ำเจ้าพระ

0: อย่าก็คือท่าวาสุกรีนั่นเองนี่คือจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคท่านผู้ฟังต่อมาจากท่าวาสุกรีนั้นขบวนได้เคลื่อนต่อไปผ่านสะพานพระราม8สะพานพระราม8ก็ตรงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวังบางขุนพรมบริเวณนี้ในบริเวณนี้ผมชอบไปตรงบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายในนั้นก็จะมีห้องสมุดที่เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากมายรวมถึงมีโคเวิร์กิ่งสเปซสถานที่ในการทำงานโดยมีวิวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพระราม8นะครับที่ตรงนั้นเป็นที่ที่สวยงามมากโดยประวัติของสะพานพระราม8นะครับสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยคือสะพานตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีโดยเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ในบริเวณเดียวกันของสะพานพระราม8นั้นนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีวังเก่านั่นก็คือวังบางขุนพรหมท่านผู้ฟังวังบางขุนพรหมเนี่ยเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นต้นราชสกุลบริพัตรและสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีพระมารดาวังบางขุนพรหมอยู่ในเนื้อที่33ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ของวังเทวเวศนะครับวังบางขุนพรหมมีตำหนักรวม2ตำหนักได้แก่ตำหนักใหญ่และตำหนักสมเด็จโดยวังบางขุนพรหมนี่ท่านผู้ฟังนะครับผ่านการออกแบบโดยสถาปนิกนะครับสถาปนิก2ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงในปี2444อันนี้ออกแบบโดยคาวซันเดรสกี้ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันแต่ก็ไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าสถาปนิกผู้นี้นะครับก็ทำให้ต้องเชิญสถาปนิกอีกคนหนึ่งก็คือสถาปนิกชาวอิตาเลียนมาริโอตามันโยผมสังเกตในช่วงเวลาช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะครับได้พึ่งพาสถาปนิกชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องอาจารย์ศิลป์พีระศรีซึ่งอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็ได้เข้ามารับราชการในเมืองไทยช่วงรัชกาลที่6ราวๆนี้เหมือนกันนะครับเป็นกระแสในขณะนั้นที่ว่าเมืองไทยต้องการที่จะสร้างประเทศให้เป็นอารยะหนึ่งในนั้นก็คือการทำสถาปัตยกรรมให้ทันสมัยมีสถาปัตยกรรมรวมทั้งประติมากรรมหลายที่หลายแบบที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกหรือประติมากรชาวตะวันตกนะครับซึ่งเป็นวิธีคิดในลักษณะนั้นชาวต่างชาติก็จะได้มาเห็นว่าเมืองไทยของเราซิวิไลซ์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดได้เกร็ดน้อยก็เป็นที่มาของวังบางขุนพรหมนะครับและในปัจจุบันนั้นวังบางขุนพรหมก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองจริงๆเขามีเปิดให้เข้าชมวังบางขุนพรหมด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมริมน้ำที่มีความสวยสดงดงามมากๆนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเข้าชมวังบางขุนพรหมเสียทีนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เข้าชมวังบางขุนพรหมเดี๋ยวจะนำความสวยงามมาขยายความให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมากยิ่งขึ้นไปนะครับต่อมาในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นนะครับท่าพระอาทิตย์ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านท่าพระอาทิตย์ก็จะเป็นถนนพระอาทิตย์ซึ่งถนนพระอาทิตย์นั้นก็จะเริ่มต้นจากสะพานพระปิ่นเกล้าเลียบแม่น้ำเจ้าพระยายาวไปจรดป้อมพระสุเมนตรงท่าพระอาทิตย์ตรงถนนพระอาทิตย์นะครับผมดูนั่นก็คือตรงสวนสาธารณะนะครับที่ให้ทุกท่านนำเสนอเป เป็นสวนสาธารณะริมน้ำตรงนั้นก็จะมีการเต้นแอโรบิกกันในปัจจุบันถ้าท่านผู้ฟังไปนะไปช่วงเย็นๆของท่าพระอาทิตย์ไอ้ตรงนั้นในท่าพระอาทิตย์ในสมัยนี้ก็จะเป็นมีร้านค้ามีร้านข้าวต่างๆมากมายมีชาวต่างชาติทั้งยังสามารถเชื่อมกับถนนข้าวสารได้อีกด้วยนะครับมีฝรั่งเดินเยอะเหมือนกันบริเวณถนนพระอาทิตย์ก็มีป้อมพระสุเมนป้อมพระสุเมนเป็นป้อมเก่าที่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงพระนครในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เลยท่านผู้ฟังก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่1ซึ่งเป็น1ใน14ป้อมปราการนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นเหลือเพียงป้อมพระสุเมนและก็อีกป้อมหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่เหลืออีกป้อมหนึ่งแต่ใน14ป้อมเนี่ยเหลือหนึ่งนั้นก็คือป้อมพระสุเมนที่เราก็ยังได้เห็นแล้วก็ติดกับถนนพระอาทิตย์ที่ตัดผ่านนะครับทั้งเวลาเรือเล่นผ่านโดยขบวนพระยาราตาขบวนเรือในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านก็ยังสามารถมองเห็นป้อมพระสุเมนอีกเช่นกันต่อมาคือสะพานพระปิ่นเกล้าท่านผู้ฟังสะพานพระปิ่นเกล้านั้นก็เป็นสะพานในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสะพานที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับติดกับสะพานพระปิ่นเกล้าก็เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาชนหลายคนในเมืองไทยนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในเมืองไทยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในช่วงยุคเริ่มต้นของระบบการมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าเวลาผมไปในตัวมหาลัยนะครับบริเวณริมน้ำผมก็จะเห็นชาวบ้านนะเขาก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์กันนะครับก็เป็นเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับผมชอบบรรยากาศตรงนั้นบรรยากาศของชาวบ้านไม่ใช่นักศึกษาด้วยนะท่านผู้ฟังนักศึกษาก็จะอยู่ก็มีอยู่รวมด้วยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับบางท่านก็ใช้สถานที่ใช้โต๊ะตรงโรงอาหารในการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งกินกาแฟบางท่านก็เดินในบริเวณรอบสนามบอล นะครับมีหลายเรื่องราวให้พูดถึงสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเป็นโรงพยาบาลศิริราชท่านผู้ฟังโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลนะครับที่มีความสำคัญกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานบริเวณนี้เป็นสถานที่เป็นบริเวณที่เกิดเรื่องราวเกิดเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมายจากเรือนะครับจากเรื่องเรือที่เริ่มต้นที่ท่าวาสุกรีนั้นขบวนพระยยาตราทางชลมารคในการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่5เรือก็ได้แล่นไปนะครับส่วนผมก็ขับรถนะครับก็ขับรถไปก็ไปกับคุณพี่เฟิร์สนะครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ไปดูเหมือนกันไปดูเพื่อศึกษาข้อมูลศึกษารูปขบวนเรือนะครับเพื่อใช้ในการบรรยายในวันที่6พฤศจิกายนเราก็ไปลงอีกจุดหมุดหมายหนึ่งนะครับในบริเวณใกล้เคียงกับวัดอรุณราชวรารามนั่นคือพื้นที่ในเขตของกองทัพเรือนะครับในเขตของกองทัพเรือนั่นคือราชนาวิกสภาราชนาวิกสภาท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราสามารถเห็นวิวของขบวนพระยยาตราทางชลมารคที่สวยที่สุดเป็นมุมหนึ่งที่เราใช้กล้องแล้วเราเฟรมภาพได้สวยที่สุดจุดหนึ่งของคุ้งน้ำช่วงที่ผมไปถึงราชนาวิกสภากองทัพเรือเป็นช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็น 4โมงเย็นนะครับขบวนเรือแล่นผ่านเราก็ได้เห็นเป็นภาพที่มีความงดงามมากๆโดยเฉพาะเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้ามาบริเวณแล่นมาถึงกลางแม่น้ำแล้วถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งราชนาวิกสภาและเรามองไปยังฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็คือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะมีท่าเรืออีกท่าหนึ่งที่เรียกว่าท่าราชวรดิษฐ์ท่านระวังภาพที่ผมเห็นเป็นภาพที่เหมือนดั่งภาพวาดนะครับมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ภาพพื้นหลังเป็นวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังและในเวลา4โมงเย็นเป็นเวลาที่แสงตกกระทบกับวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพอดิบพอดีโอ้ท่านผู้ฟังถ้าเกิดใครถ่ายรูปเนี่ยเรื่องของไลท์ติ้งเรื่องของเส้นแสงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับบางรูปตัดกันด้วยเรื่องแสงการเฟรมภาพการจัดองค์ประกอบภาพอะไรสมบูรณ์แล้วแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือขาดเรื่องแสงแสงในที่นี้แสงที่สำคัญที่สุดนอกจากเราจะจัดแสงเองแล้วแต่แสงที่เราจัดไม่ได้ก็คือแสงจากพระอาทิตย์แสงจากธรรมชาติในช่วงเวลาที่ผมเห็นนั่นคือแสงจากธรรมชาติล้วนๆที่ตกกระทบผืนน้ำแสงที่ส่องสกาวเรือพระที่นั่งแสงที่ส่องไปยังพระบรมมหาราชวังเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับในการที่ผมได้รับชมนะครับขบวนพระยายาตราทางชลมารคในการพิธีซ้อมย่อยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาจึงนำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามนะครับถึงสิ่งที่ผมได้พบเห็นและเป็นประวัติศาสตร์ของเราที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถ้ารู้ฟังลองคิดว่าจำนวนคนกำลังพลในเรือรวมทั้งฐานเรือนะครับหลายพันนายอยู่ในกระบวนนี้นะครับและมีเสียงกาเพเรือไปทั่วคุ้งน้ำเจ้าพระยาโอ้โหอลังการมากๆท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากเห็นภาพนี้ซึ่งผมเชื่อว่าวันซ้อมใหญ่นะครับวันซ้อมใหญ่ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดซ้อมกันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปชมจริงๆนะครับได้ไปรับชมด้วยสายตาของตัวเองบางทีเรามองผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของเราบางทีเรามองภาพผ่านจอทีวีของเราไม่มีสีใดเท่ากับสีที่เราเห็นในสถานที่จริงแล้วท่านผู้ฟังนะครับวันที่21กับ28ตุลาคมนะครับผมพูดให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านใดนะครับท่านใดสามารถไปดูได้ผมแนะนำเลยนะครับแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นถึงความสวยงามของโบราณราชประเพณีนะครับที่ได้ปรากฏแก่สายตาของเราในปัจจุบันในเมื่อหมุดหมายสำคัญนะครับเราพูดเรื่องท่าวาสุกรีซึ่งเป็นจุดเริ่มของขบวนพระยายาตราแล้วในการถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณราชวรารามนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวัดอรุณราชวรารามนั้นเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดมะกอกแล้วทีหลังก็เปลี่ยนมาเป็นวัดแจ้งนะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นนะครับเป็นชื่อวัดแจ้งและต่อมาในสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ท่านได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามจนมาถึงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกแล้วเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามซึ่งมีชื่อเต็มคือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจริงๆเรื่องของราชวรมหาวิหารราชวิหารมหาวิหารอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีลำดับของวัดอีกนะท่านผู้ฟังแต่ว่าในลำดับที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นลำดับที่ก็คือราชวรมหาวิหารเป็นลำดับที่เรียกว่าเป็นลำดับที่สูงมากนะครับใน ในความสำคัญนะครับเรื่องของวัดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับและอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเดิมและพระประธานนะครับก็คือพระพุทธธรรมมามิสราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง3ศอกกว้าง3ศอกก็คือประมาณ1เมตร75เซนติเมตรนั่นเองภายในโบสถ์วัดอรุณภายในพระอุโบสถวัดอรุณนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานวัดอรุณนั้นในปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากระแสของการถ่ายรูปชุดไทยนะครับที่โดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากบริเวณพระปางวัดอรุณนะท่านผู้ฟังเดินไปตอนไหนก็เจอเดี๋ยวเจอมุมนี้อ้าวคนฝรั่งจากชาตินี้เอาใส่ชุดไทยอีกอยู่อีกมุมนึงฝรั่งจากชาตินี้ก็สวมชุดไทยกำลังถ่ายรูปโดยใช้กล้อง DSLR นะครับเขาก็มีรับบริการถ่ายรูปตอนปี67เป็นอย่างนั้นแต่ปี69ผมยังไม่ได้เข้าพื้นที่วัดอรุณนะเดี๋ยวใกล้ๆวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมจะได้ไปวัดอรุณน่าจะไปวันที่28นะท่านผู้ฟัง28ตุลาคมเดี๋ยวจะนำเรื่องราวของวัดอรุณมาเล่าในรายการ Thailand สยามอีกท่านผู้ฟังมาขยายความอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับในการได้เห็นความสวยงามของขบวนพระยาตราทางชลมารคแม้จะเป็นพิธีซ้อมเท่านั้นนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเรายังสัมผัสได้ถึงความงดงามความยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติเลยนะครับท่านผู้ฟังนี่เป็นช่วงแรกของรายการ Thailand สยามครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับมารับฟังช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามช่วงนี้โดยเฉพาะชาวใต้ท่านผู้ฟังมีการเดินทางกลับบ้านนะครับเนื่องในเป็นวาระประเพณีศาสตร์เดือน10ท่านผู้ฟังเลยช่วงนี้ผมเลยหยิบยกข้อมูลเรื่องศาสตร์เดือน10นะครับมาเล่าในรายการวันศาสตร์เดือน10นะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27กันยายนก็คือวันรับตายายนั่นเองส่วนไปจนถึงวันที่11ตุลาคมก็คือวันส่งตายายจากนั้นจะเป็นวันทำบุญใหญ่รับตายายส่งตายายคืออะไรท่านผู้ฟังชาวใต้อาจจะคุ้นเคยกันดีแต่ผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนภาคกลางเราก็ได้ยินมานานนะประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เห็นเพื่อนคนนั้นคนนี้ไปนะครับเวลาถึงประเพณี ในเดือน10เดือนตุลาคมก็เดือน10อ่ะนะท่านผู้ฟังแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับจนเราก็มาได้เห็นนะครับคลิปหลายๆคลิปรวมถึงพูดคุยกับหลายๆคนโดยเฉพาะที่มีบ้านอยู่ทางภาคใต้นะครับว่าต้องกลับบ้านไปในพิธีประเพณีศาสตร์เดือน10ศาสตร์เดือน10นี่คืออะไรท่านผู้ฟังโดยเริ่มแรกเลยคำว่าศาสตร์นะครับคำว่าศาสตร์เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีซึ่งแปลว่าฤดูซึ่งฤดูศาสตร์นี่เป็นฤดูที่พืชผักผลไม้ข้าวเจ้าข้าวสาลีเริ่มออกผลเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผู้ที่ต้องการให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของตนเจริญงอกงามดีก็ได้นำพืชพันธุ์เหล่านั้นไปถวายสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือคนในสมัยโบราณเขาก็จะมีพิธีกรรมเส้นสังเวยผลแรกให้แก่ผีสางเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและในเวลาต่อมานั้นก็ได้รับเอาความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธจึงเปลี่ยนมาเป็นการทำบุญตามความเชื่อทางศาสนาต่อมาประเพณีศาสตร์ได้เปลี่ยนความเชื่อถือไปตามการเวลาและความเชื่อในท้องถิ่นต่างๆบางแห่งก็เชื่อว่าการทำบุญวันศาสตร์ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วแต่บางแห่งก็เป็นประเพณีการทำบุญเนื่องจากว่างภารกิจไร่นาจึงถือเป็นโอกาสทำบุญครั้งใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแต่ที่ผมพบเจอโดยส่วนมากนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นประเพณีในการทำบุญให้บรรพบุรุษมากกว่านะครับในคติความเชื่อของศาสตร์เดือน10การทำบุญไหว้บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะความเชื่อในทวีปเอเชียของเราที่เรานั้นนับถือบรรพบุรุษเป็นอย่างมากแต่เราการนับถือบรรพบุรุษเนี่ยจริงๆแล้วผมก็จะนึกถึงวัฒนธรรมขงจื้อศาสนาขงจื้อไปทางจีนนะท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีการไหว้บรรพบุรุษต่างๆแต่ในไทยนะครับในไทยก็มีเช่นกันโดยเฉพาะงานศาสตร์เดือน10ประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นพิธีที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษโดยแก่นแท้ไม่ใช่ประเพณีที่มีความน่ากลัวท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นประเพณีที่ครอบครัวต้องมารวมตัวกันเป็นกุศโลบายทางครอบครัวนะครับถ้าเกิดอาจจะอธิบายทางสังคมศาสตร์นะท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดใครยึดถือความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันนะครับพยายามที่จะหาแก่นของพิธีนี้แต่ว่าทำแล้วได้ประโยชน์ทำแล้วเป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาอยู่ร่วมกันครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นเป็นประเพณีของประชาชนในภาคใต้ของไทยซึ่งรับมาจากอินเดียโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับชนชาติอินเดียโดยวัฒนธรรมและอารยธรรมอินเดียส่วนใหญ่นั้นก็ถ่ายทอดมากับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีประเพณีที่เรียกว่าเปตพลีซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นอุทิศแก่ผู้ตายคำว่าเปรตนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีตรงกับคำว่าเปรตในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าผู้มาก่อนอันหมายถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งในความเชื่อถ้าตอนมีชีวิตอยู่บนโลกเป็นคนดีมีคุณธรรมพยายมจะพาวิญญาณไปสู่แดนอันเป็นที่เป็นสุขแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะพาลงนรกแดนอเวจีดังนั้นลูกหลานเกรงว่าบรรพบุรุษของตนที่ตายไปอาจจะตกนรกนะครับวิธีการช่วยไม่ให้บรรพบุรุษเหล่านั้นตกนรกคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เรียกว่าพิธีศาสตร์นั่นเองนี่ก็เป็นความเกี่ยวข้องกันนะครับส่วนในความเชื่อของชนชาติไทยนั้นก็จะมีการเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณก็เป็นความเชื่อเดียวกับความเชื่อของทางอินเดียนะครับส่วนผีบรรพบุรุษเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เรารับอิทธิพลมาจากศาสนาหลายศาสนาซึ่งในภาคใต้ที่มีการติดต่อค้าขายกับทางอินเดียนะครับก็เป็นสิ่งที่รับเอาวัฒนธรรมรับเอาวิธีคิดโดยเฉพาะวิธีคิดของศาสนาพราหมณ์โดยตอนแรกนะผมก็ดูอยู่ว่าเป็นวิธีคิดแบบไหนจุดมุ่งหมายของประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความยินดีถ้าเกิดบางพื้นที่บางท้องถิ่นในพิธีศาสตร์เดือน10เนี่ยก็เป็นพิธีที่ไว้เฉลิมฉลองใหญ่นะครับจากการเพาะปลูกในรอบปี ก็เป็นแล้วแต่ละพื้นที่บางพื้นที่บอกว่าเป็นพิธีที่ฉลองเป็นพิธีที่บรรพบุรุษทำบุญให้บรรพบุรุษประจำปีแต่ว่าบางที่ก็เป็นการทำบุญใหญ่เพื่อเลี้ยงครอบครัวนี่แหละเลี้ยงครอบครัวในปัจจุบันอย่างนั้นนะครับเป็นวาระโอกาสก็แตกต่างกันไปโดยในทางพิธีกรรมท่านผู้ฟังการจัดงานประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนในส่วนของพิธีกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันแรม13ค่ําเดือน10ก็ในนี้ก็จะมีการเตรียมซื้อข้าวของทั้งอาหารผลไม้ขนมแล้วก็เตรียมหมับนี่ก็ในภาษาไทยก็คือสำรับนั่นเองสำรับที่ใส่อาหารมีอาหารหลากหลายแต่ว่าในทางใต้เขาออกเสียงว่าหมับนอกจากนี้ก็จะซื้อของเล่นต่างๆอาทิตุ๊กตาเตรียมแจกแก่เด็กเล็กลูกหลานซึ่งเรียกว่าวันยกหมับก็จะนำหมับและอาหารคาวหวานต่างๆไปที่วัดเพื่อถวายพระสงฆ์ก็จะมีพิธีกรรมหลากหลายนะครับมีพิธีกรรมมากมายผมก็สนใจและในหมับนี่มีอะไรบ้างผมนี่ไม่คุ้นชินกับพิธีกรรมนี้แต่ว่าเราก็พยายามหาเป็นภาพดูนะดูในที่เป็นภาพทั้งเป็นข่าวทั้งเป็นคลิปก็เห็นเขาจัดหมับในหมับเขาก็จะมีขนมหลายๆแบบการจัดหมับเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะแบ่งเป็นชั้นๆซึ่งในแบ่งเป็นชั้นๆเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นชั้นล่างสุดเลยชั้นที่1ของหมับเนี่ยก็จะบรรจุสิ่งของประเภทอาหารแห้งลงไว้ที่ก้นภาชนะพวกข้าวสารพริกเกลือหอมกระเทียมกะปิน้ำเปล่าเป็นเครื่องลักษณะของอาหารคาวแบบนั้นชั้นที่2ของหมับท่านผู้ฟังก็จะมีการบรรจุอาหารประเภทผักที่เก็บไว้ได้นานนะครับได้แก่มะพร้าวหัวมันกล้วยแก่ข้าวโพดอ้อยตะไคร้ลูกเนียงสตอรวมทั้งผักอื่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อมาชั้นที่3ก็คือบรรจุสิ่งของประเภทของใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่น้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวน้ำมันก๊าซมีไปจนถึงปูนยาเส้นบุหรี่ยาสามัญประจำบ้านเลยและชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นบนสุดตรงนี้สำคัญก็จะบรรจุขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสตร์เดือน10นั่นก็คือในชั้นที่4เนี่ยในชั้นบนสุดเขาก็จะจัดเป็นขนม5อย่างก็มีขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซัมขนมกงหรือขนมไข่ปลาขนมพองแต่ละขนมเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็จะมีความหมายด้วยนะมีความหมายเจาะลึกไปอีกว่าขนมนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังขนมพองเป็นสัญลักษณ์เปรียบดั่งแพนะครับที่บรรพบุรุษใช้ข้ามห้วงมหานพเพราะขนมพองมีลักษณะแพจึงเปรียบเสมือนแพนั่นเองทั้งยังมีน้ำหนักเบาลอยน้ำและข้ามได้อีกด้วยขนมลาเนี่ยผมชอบกินเคี้ยวมันก็หนึบหนับในปากดีชอบฉีกชอบเคี้ยวนะขนมลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนแพรพันแทนเครื่องนุ่งห่มเพราะขนมลามีลักษณะเป็นเส้นใยเสมือนใยที่ถักทอเป็นพื้นผ้าแพรพันเครื่องนุ่งห่มต่อมาเป็นขนมบ้านั้นเป็นสัญลักษณ์แทนลูกสบ้าสำหรับใช้เป็นของเล่นต้อนรับวันสงกรานต์พระขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสบ้าซึ่งเป็นการละเล่นที่นิยมมากในสมัยก่อนขนมดีซัมเป็นสัญลักษณ์แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอยเพราะมีรูปทรงของขนมคล้ายเบี้ยหอยต่อมาคือขนมกงหรือขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับเพราะมีทรงกลมคล้ายกำไลหรือแหวนนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นกุศโลบายนะท่านผู้ฟังเป็นกุศโลบายเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราได้ระลึกนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเมื่อระลึกนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็จะนึกถึงวันคืนนะครับที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันได้ใช้เวลากับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องนะครับคนไทยสมัยก่อนเป็นการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ทุกชีวิตจะไหลลงมาในกรุงเทพแบบทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังแต่ว่าในชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละคนก็อยู่ในชุมชนของตนเองก็จะมีการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่การทำงานก็อาจจะอยู่ไปไกลหน่อยก็ไปแค่ตัวอำเภออย่างนั้น ทำงานอยู่ในตัวอำเภอนะครับพอเสร็จงานก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้เราระลึกนึกถึงนะครับในการที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวใหญ่ของเราในงานวันศาสตร์เดือน10เขาก็มีพิธีหนึ่งที่เรียกว่าพิธีชิงเปรตพิธีชิงเปรตในข่าวชอบเอาไปออกนะเพราะว่าในขบวนแห่เขาก็มักจะมีการแห่หุ่นจำลองผีเปรตท่านผู้ฟังซึ่งผีเปรตก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นผีที่บางตัวก็ดูน่ากลัวนะแต่ว่าบางตนก็ดูตลกแบบนั้นก็เป็นสีสันภูมิภาคที่เราก็จะได้เห็นในแต่ละพื้นที่ที่มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเห็นที่เป็นแก่นกลางของความคิดในพิธีศาสตร์เดือน10นี้ก็คือเรื่องของการเคารพบรรพบุรุษการไม่ลืมผู้ที่สร้างรากฐานให้ครอบครัวเรามาก่อนสิ่งนี้สำคัญและไม่ใช่แค่คนภาคใต้เท่านั้นแต่ว่านี่เป็นแก่นแกลนเป็นแก่นที่อยู่ในสังคมไทยของเรามาเป็นเวลานานนะท่านผู้ฟังทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางในหลายพื้นที่รวมถึงในทวีปเอเชียของเราที่อยู่กันเป็นครอบครัวเรื่องของการบูชาบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานและนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของประเพณีศาสตร์เดือน10จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกินเจอีกท่านผู้ฟังมีเทศกาลถือศีลกินเจแต่ว่ายกยอดไปสัปดาห์หน้านะครับไปเป็นรายการ Thailand Dance สยามสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีในช่วงนี้มีอีกหลายๆวัฒนธรรมที่น่าพูดถึงรวมถึงเรื่อง IMF ที่เขาก็ได้ชูนะแต่ว่าในฐานะวันเสาร์ Thailand Dance สยามวันเสาร์เป็นรายการทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะพยายามนำเรื่องของวัฒนธรรมมาพูด IMF ของกินที่เขามานำเสนอผู้เข้าร่วมประชุม IMFเรามีของกินอะไรบ้างเรื่องนี้ก็น่าพูดเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวคอยดูสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็เป็นได้นะครับเรื่องราวที่ได้พูดนั้นเราเยอะอยู่แล้วนะครับในบ้านในเมืองของเราในประเทศไทยของเรามีประเพณีที่สวยสดงดงามมีประเพณีที่น่าพูดถึงนะครับบางทีเราลืมไปแล้วหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้มาก่อนอย่างประเพณีศาสตร์เดือน10นี่ผมไม่รู้มาก่อนเพราะผมไม่ใช่คนในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าก็เห็นภาพเห็นการพรีเซนต์เห็นการโปรโมทกันก็ถือว่าโอ้เป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งที่เราก็จะมองข้ามไม่ได้ในฐานะรายการทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้ครับรายการ Thailand Dance สยามดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายรายการในช่วงนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนนั้นดียิ่งขึ้นดีกว่าเดิมนะครับมีฝนตกประปรายกันบ้างเรื่องของน้ำท่วมบางพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้ส่วนบางพื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วนะครับก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังไทยแลนด์สยามในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับจะเป็นการเล่าข่าวนะครับซึ่งก็จะอาจจะไม่พ้นเรื่อง IMF หรือการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจติดตามรับฟังกันวันนี้ชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา
3: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้ ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดต ลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
3: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
4: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่อง บริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: พันเอกสรรพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพท

0: แลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
3: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
2: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี
4: ้วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569 สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาป

0: ติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสนพมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
3: ใน1ขาเนี่ย17ไม่เกิน45แรกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
4: ครับ
3: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี่ยก
4: ็
3: คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
2: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเตรียมนำรถมีไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัด คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
4: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยขาดใบอาจจะขาดตลาดในช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
5: นายสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมประสภาภาครายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155 กม./ชม.และจะเคลื่อนใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออ ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม 21-14 13-21 และ16ต่อ21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม 21-11 19-21 21ต่อ18แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม 21-18 14-21 และ19ต่อ21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกวอลซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราและนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญารักษ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยก็จะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางมาที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนเพราะเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิติกรบัวดีรัชนกรธนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสรายุวันนิช ที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเฝ้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดที่ว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
9: เพราะว่าต่างคนได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งที่เกมมาก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรครับอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงนะครับ
10: แล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราจับแบบให้ดูเฉยแบบเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็เราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงเราต้องวิ่งหลายรอบนะครับทั้ง100 200อะไรเงี้ยต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงตรงนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 อะไรเงี้ยก็อยากจะไปแตะสตีโลกให้ได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นความฝันแบบลึกๆจริงๆก็แล้วนะครับ
8: ทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสูได้แก่อนภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาศสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีดูในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champions Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
12: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.86 เมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือค ความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
2: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
6: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
7: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
6: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
8: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะดิฉันจันทราสุขนุชนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอยู่กับน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็พบกันในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดระนองติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะซึ่งก็เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นวันแรกของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะที่จะเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของงานประเพณีถือศีลกินผักกันนะคะสำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเรานะคะก็มีอยู่หลายศาลเจ้าด้วยกันนะคะหรือว่าหลายอามด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพิธีกรรมเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะในช่วงเที่ยงบ่ายๆนะคะซึ่งก็จะเป็นพิธียกเสาโกเต้งนะคะซึ่งก็เป็นพิธีอัญเชิญเทพเจ้านะคะมาร่วมพิธีถือศีลกินผักกันนะคะสำหรับบรรยากาศบริเวณศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและก็ความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะรวมถึงคณะกรรมการจากศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่นะคะก็ร่วมกันประกอบพิธีกรรมยกเสาโกเต้งนะคะซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่เริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้ก็คือปี2569อย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการประกอบพิธีทางศาลเจ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือมาในชุดนุ่งขาวห่มขาวกันนะคะก็ร่วมใจการประกอบพิธีตามขนบธรรมเนียมโบราณที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็มีพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเทพพยดาฟ้าดินนะคะตลอดจนกิวองไตเตยกองส่งเตนะคะขึ้นสู่ยอดเสากุเต็งพร้อมกับการชักโคมตะเกียงไฟศักดิ์สิทธิ์จำนวน9ดวงนะคะขึ้นไปแขวนไว้นะคะซึ่งก็เชื่อกันว่าแสงประทีปนี้ก็จะเป็นสิริมงคลนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเปิดฉากเรื่องของการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์มีการถือศีลกันนะคะตลอดช่วงเวลา9วัน9คืนนะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีประเพณีถือศีลกินผักที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมแล้วก็มีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของภาคใต้นะคะบรรยากาศโดยรอบเขตเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะก็กลับมาคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันของการประดับธงเจต่างๆนะคะธงสีเหลืองค่ะพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เตรียมตัวเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญกันตลอดในช่วงระยะเวลาที่จะมีการถือศีลกินผักกันนะคะก็คือวันที่ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569นะคะและสำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะก็ยังคงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะคะไม่ว่าจะมาเที่ยวในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากรณีไหนๆนะคะก็ต้อนรับทุกท่านกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานเนาะหลังจากที่มีพิธีกรรมยกเสาโกเต้งเสร็จเรียบร้อยก็มีสายฝนเนี่ยเทลงมานะคะซึ่งก็วันนี้วันที่10นะเมื่อวานวันที่9ก็อยู่ในช่วงของการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีฝน
ระลอกใหม่กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการกำชับข้อสั่งการในเรื่องการรับมือฝนระลอกใหม่นะคะก็คือ 9-13 ตุลาคมนะคะซึ่งก็ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดเนาะดำเนิน8ประเด็นสำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือด้านสาธารณสุขนะคะกำชับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้เตรียมการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเต็มที่เพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพแล้วก็การติดเชื้อที่มักเกิดขึ้นในช่วงน้ำลดค่ะในส่วนของการจัดการซากสัตว์ก็ให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการค่ะแล้วก็กรมควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อมอันนี้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนเพิ่มเติมค่ะการรับมือฝนตกหนักเฉียบพลันอันนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็กำชับชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันทันทีค่ะแล้วก็จัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเร่งรัดสำรวจแก้ไขปัญหาหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบบสามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรื่องของการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราเนาะก็คือให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงระบบระบายน้ำเตรียมทรัพยากรแล้วก็บูรณาการความร่วมมือระหว่างพื้นที่เพื่อไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อนค่ะแล้วก็เรื่องของการอพยพรวมถึงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพแจ้งเตือนประชาชนประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อส่วนกลางแล้วก็จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพนั่นเองค่ะแล้วก็มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยานะคะอันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะต้องมีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนแล้วก็ทยอยส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยโอนเงินเยียวยาทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดลงทั้งหมดนะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาใช่ไหมคะก็เรื่องของการช่วยเหลือทางด้านภัยพิบัตินะก็เข้าสู่ในเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะก็คือจะมีความรวดเร็วในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันนะคะถ้าหากว่าเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนายไพรัชเพชรยวนนะคะเมื่อรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการสั่งการในพื้นที่นะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะซึ่งก็มีในส่วนของทางด้านปภ.นะคะเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็ได้มีการมอบนโยบายแล้วก็แนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการ

0: านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในลำคลองสายต่างๆจุดระบายน้ำรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเร่งที่จะเปิดทางน้ำรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนะคะท่านบอกว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะการปฏิบัติงานเนี่ยก็ให้ยึดหลักการทำงานที่ว่าเร็วและทั่วถึงค่ะซึ่งก็จะต้องมีการครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการเผชิญเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนการเยียวยารวมถึงการฟื้นฟูช่วยเหลือหลังเกิดไปนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาเนี่ยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะในช่วงที่อาจจะมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราก็จะมีการดำเนินการแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องแรกค่ะที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นึงนะคะเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาค่ะ
1: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอ๋อ

ดีกับค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเสาร์ที่10ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากว่านับถอยหลังไปเนาะวันที่12ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มมีการประชุม IMF World Bank 2026กันแล้วนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเราก็เคยได้พูดคุยกันไปเนาะว่าการประชุม IMF ครั้งนี้นะคะจากการที่ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมนะคะก็เราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในเวทีระดับโลกในครั้งนี้นะคะซึ่งเขาจะมีการประชุมกันเริ่มต้นวันที่12ตุลาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ไว้ต้อนรับผู้นำแล้วจบไปนะคะสำหรับหัวข้อการประชุมหารือนะคะอันนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไปจนถึงความท้าทายใหม่ๆทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพระบบการเงินปัญหาหนี้สาธารณะการสร้างงานการลดความยากจนรวมถึงความเหลื่อมล้ำรวมถึงประเด็นร่วมสมัยอย่างปัญญาประดิษฐ์ว่า AI นะคะความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังคำถามสำคัญก็คือในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเราจะนำเสนอวิสัยทัศน์อะไรให้กับเศรษฐกิจโลกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะรัฐบาลไทยของเราเชื่อมั่นว่าคนคือหัวใจสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศค่ะเพราะคนที่เข้มแข็งอันนี้จะเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่ดีจะต้องเป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อหนุนประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงแน่นอนค่ะซึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพลังงานการเงินสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็เลยนำเสนอเรื่องของ4เสาหลักนโยบายของไทยนะคะที่จะนำเสนอกันนะคะอันแรกก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตัลและ AI ค่ะอันนี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ AI ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมค่ะลดความเหลื่อมล้ำผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลภาคสาธารณะค่ะที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ SME ค่ะเข้าถึงโอกาสทางการเงินและก็บริการภาครัฐได้อย่างเป็นธรรมค่ะโดยจะนำเสนอความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์แล้วก็การผลักดันบางกอกบูปรินท์เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือด้านระบบการเงินดิจิตัลที่ปลอดภัยและก็ครอบคลุมทุกคนค่ะในส่วนของพร้อมเพย์นะคะก็คือระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมกับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียอดลงทะเบียนสูงกว่า83ล้านบัญชีนะคะพร้อมปริมาณการทำธุรกรรมที่มากกว่า 2.5 พันล้านรายการค่ะซึ่งก็คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 4.4 ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีนี้นั่นเองค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากโครงสร้างของพร้อมเพย์นะคะสู่แพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางส่งผ่านนโยบายภาครัฐถึงมือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะโดยมีผู้ใช้งานมากกว่า40ล้านรายค่ะคุณผู้ฟังและเรื่องที่2หรือว่าเสาที่2นั้นก็คือการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจค่ะเสริมศักยภาพประชาชนและ SME ค่ะให้สามารถปรับตัวแล้วก็แข่งขันได้พร้อมรับมือความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลกค่ะ
ผ่านการกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานการค้าและการลงทุนค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนนั่นเองค่ะเสาที่3ก็คือสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่อันนี้มุ่งยกระดับแล้วก็ปฏิรูปการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองค่ะผ่านการผลักดันนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างทั่วถึงค่ะเรื่องที่4การรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเปลี่ยนสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเวลเนสรวมถึงผลิตภัณฑ์และก็บริการที่รองรับการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพค่ะผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การสร้างงานที่เหมาะสมค่ะนวัตกรรมสุขภาพและระบบการเงินหลังเกษียณที่ยั่งยืนค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังเตรียมจับมือกับ IMF แล้วก็ World Bank ค่ะผลักดัน Bangkok Blueprint นะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นในระบบการเงินดิจิตัลให้กลายเป็นมาตรฐานสากลที่นานาประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลที่ไทยก้าวขึ้นมานำเสนอเรื่องนี้ได้เพราะเรามีประสบการณ์ตรงแล้วก็มีผลงานการปราบภัยทางการเงินอย่างจริงจังนั่นเองค่ะซึ่งในระยะแรกนะคะประเทศไทยก็มีการแก้ปัญหาเรื่องของภัยแอปดูดเงินด้วยการยกระดับความปลอดภัยของโมบายแบงกิ้งจนสามารถลดจำนวนเคสลงได้จนเหลือศูนย์นะคะระยะต่อมาเมื่อมิจฉาชีพเปลี่ยนวิธีนะคะหรือการหลอกให้เหยื่อโอนเงินด้วยตัวเองแบงก์ชาติก็ได้ออกมาตรการจัดการแบบบูรณาการจนช่วยลดมูลค่าความเสียหายลงได้นะคะควบคู่กับการอัปเกรดมาตรการป้องกันเชิงรุก4ด้านหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุมเข้มการถอนเงินสดจำนวนมากยกระดับมาตรการธุรกรรมทองคำจัดระเบียบร้านแลกเงินพร้อมผนึกกำลังนะคะเสริมสร้างความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็พัฒนาระบบ AI ตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยเพื่อระงับความเสี่ยงได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือผลลัพธ์จากประสบการณ์จริงของประเทศไทยที่พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจึงไม่ได้มองแค่เรื่องของความสำเร็จการจัดงานแต่มุ่งหวังใช้เวทีระดับโลกนี้ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันสร้างบางกอกบลูปรินท์ให้กลายเป็นมรดกทางความคิดแล้วก็เป็นผลงานชิ้นสำคัญจากการประชุมที่กรุงเทพค่ะที่จะช่วยยกระดับการป้องกันภัยทางการเงินให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะและที่สำคัญค่ะในระหว่างการประชุมก็คือวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะมาร่วมกันส่งต่อรอยยิ้มแล้วก็การต้อนรับแบบไทยๆของเราเพื่อสร้างความประทับใจให้ชื่อของประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในความทรงจำของผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกไปอีกนานแสนนานค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: องเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะช่วงนี้ที่จังหวัดพังงาของเราค่ะมีสองงานประเพณีที่จะให้มาเที่ยวมากินมาเช็คอินกันนะคะประเพณีแรกก็คือศาสตร์เดือน10ค่ะซึ่งจัดที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงานะคะซึ่งเขาก็มีงานกันอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านานะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังคงพอมีเวลาในการที่จะไปเที่ยวค่ะซึ่งงานจัดมาตั้งแต่วันที่8จนถึงวันนี้ก็คือ11ตุลาคม2569นะคะไฮไลท์สำคัญเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือการแห่จาดนะคะของพี่น้องชาวอำเภอกระปงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10แล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราณเวลานี้นะคะก็กำลังอยู่ในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักกับคุณผู้ฟังซึ่งงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะก็มีทุกศาลเจ้าในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นะคะตามรอยการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะเชิญชวนมาชมขบวนแห่พระรอบเมืองถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้กันค่ะวันที่15ตุลาคมค่ะก็จะมีการแห่ใหญ่นะคะของศาลเจ้ากระโสมเต้าโบเก้งศาลเจ้าปุ่นเท้ากงคึกคักศาลเจ้าสินชัยตึงศาลเจ้าพ่อกวนอูโรงพระตลาดใต้นะคะศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่ตำบลบางไทรค่ะแล้วก็ศาลเจ้ากู่ชัยตึงโรงพระตลาดเหนือตะกั่วป่านะคะแล้วก็ยังมีที่ศาลเจ้าเล่งสั้นเก้งท้ายเมืองนะคะก็คือสรุปว่าวันที่15ตุลาคมถ้าเกิดว่าใครจะชมการแห่พระใหญ่นะคะก็จะมีที่ที่แรกก็คือศาลเจ้ากระโสมเตาโบเก้งนะคะที่ที่2ก็คือศาลเจ้าปุ่นเท้ากงคึกคักค่ะที่ที่3นะคะ3ศาลเจ้ามารวมตัวกันนะคะบริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะคุณผู้ฟังก็มีศาลเจ้าสินชัยตึงนะคะแล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะรวมถึงศาลเจ้ากู่ชัยตึงนะคะซึ่งก็จะแห่ใหญ่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีศาลเจ้าเล่งสั้นเก้งที่อำเภอท้ายเมืองอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันที่16ตุลาคมนะคะก็จะมีการแห่ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดพังงาเนาะก็จะมีในส่วนของศาลเจ้าแม่มาจ้อปู่นะคะแล้วก็ศาลเจ้าบุญเท่ากงถ้ำน้ำผุดนะคะแล้วก็ที่โคกลอยเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าฮกเล่งเก้งนะคะที่โคกลอยค่ะในส่วนของวันที่18นะคะก็มาอีกรอบนึงค่ะแห่ใหญ่อีกรอบนึงนะคะในพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะก็จะเป็นแห่ของทั้ง3ศาลเจ้าก็คือศาลเจ้ากู่ชัยตึงศาลเจ้าสินชัยตึงแล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะบริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่าหรือว่าถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะนอกจากเรื่องของการชมแห่พระใหญ่แล้วนะคะตามกำหนดการที่แจ้งไปเมื่อกี้ใครที่จะร่วมอิ่มบุญ9บาทเนาะก็มีเหมือนกันค่ะวันที่13ตุลาคมค่ะพบกันที่ศาลเจ้ากระโสมเต้าโบเก้งค่ะเวลา 17:00 น.ค่ะวันที่14ตุลาคมค่ะก็พบกันที่บริเวณตลาดกราภูงานะคะก็จะเป็นของศาลเจ้าแม่มาเจ้าโปแล้วก็ศาลเจ้าเส้งกี่ตานนะคะต้านนะคะแล้วก็17นาฬิกาค่ะศาลเจ้าบุญเท่ากงคึกคักนะคะอำเภอตะกั่วป่าค่ะวันที่15ตุลาคมค่ะพบกันที่ซอยเทศบาล4นะคะเป็นของเทศบาลตำบลทับปุดแล้วก็ศาลเจ้ากวนอิมปุจจ่อทับปุดค่ะ17ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังมีหลายที่เลยนะคะทั้ง17นาฬิกา15นาฬิกานะคะซึ่ง สำหรับในส่วนของโคกลอยนะคะก็จะเป็นของศาลเจ้าหกเล่งเก้งนะคะโคกลอยกับบริเวณตลาดโคกลอยค่ะแล้วก็วันที่17ตุลาคมนะคะ15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอันนี้ก็จะของศาลเจ้าสินใช่ตึงเจ้าพ่อกวนอูนะคะแล้วก็ศาลเจ้ากู่ใจตึงนะคะโรงพระตลาดเหนือนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็มาร่วมกันได้เนาะอิ่มบุญ9บาทนะคะตามกำหนดการที่เราได้แจ้งไปค่ะแล้วก็กำหนดการที่แน่ชัดกว่านี้นะคะถ้าใครจำไม่ได้ค่ะก็ไปเปิดดูได้นะคะที่ Facebook ของทท.สำนักงานพังงานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเที่ยวนะคะในช่วงเทศกาลนะคะซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลศาสตร์เดือน10แล้วก็เทศกาลงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน่าเสียดายค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะพบกับดีเจน้ำเปล่าค่ะคุณรสสุคนจอมพลนะคะวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชหรือว่าดีเจพิจุกแล้วก็น้องส้มลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
8: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐธิดารัตน์ วงศ์ พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย2 โมง 10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทักทายสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50 นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยกับเพลงเพราะๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสาระที่จะนำมาฝากกันตลอดทั้ง50 นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องที่ได้คุยกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฤดูฝนฝนตกในบรรยากาศฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการรับมือกับเรื่องของฝนตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพแล้วก็ด้านภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากับน้ำท่วมด้วยรวมไปถึงอันนี้ครับเป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่ขับรถยนต์และอาจจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมฟุตบาทหรือน้ำท่วมสูงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไงบ้างหากจะต้องลุยน้ำขณะที่ขับรถลุยน้ำไปในช่วงที่แบบว่าน้ำท่วมขังแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงพอๆกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายบทเพลงครับเมื่อสักครู่ห่วงรักของคุณเฟรนชิปคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ก่อนหน้านี้โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเพลงน้ำตาลใกล้มดโดยคุณณัฐ ณัฐนัยวงรสันจากคีตาศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเลือกเพลงเพราะๆเนื้อมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในบรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมสักนิดหนึ่งและการเรื่องของเทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขามีการรวบรวมข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมาให้กับ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดอย่างกรุงเทพมหานครเองเวลาฝนตกแป๊บหนึ่งก็น้ำท่วมขังแล้วมันเป็นในส่วนของเมืองเนื้อที่อาจจะต้องมีการสัญจรไปมากันอยู่บ่อยครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องขับรถกันไปโอ้ยแบบนี้ลุยน้ำแล้วมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังกันนะครับอย่างแรกเลยคือเขาให้ปิดแอร์ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดูดน้ำเข้าระบบไฟฟ้าอาจจะช็อตและทำให้เครื่องยนต์ดับได้อย่างที่สองครับให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะเบรกที่แช่น้ำนานจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่3คือลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ห้ามจอดและพยายามไม่ขับใกล้กับรถคันอื่น4คือให้ใช้เกียร์ต่ำครับเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ5ครับขับพ้นน้ำแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกด้วยและก็6ครับถึงที่หมายแล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องครับเพื่อไล่น้ำและความชื้นจากระบบเครื่องยนต์ก่อนเองเอามาฝากกันเนื่องจากว่าพอเป็นช่วงฤดูฝนตกแบบนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังผิวจราจรเนอะไม่ว่าจะเป็นระดับฟุตบาทเองหรือระดับตาตุ่มหรือแม้กระทั่งครึ่งล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้อันนี้คือ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าน้ำท่วมสูงระดับไหนที่ยังสามารถขับลุยน้ำไปได้หรือว่าถ้าสูงโอ้เกินระดับนี้แล้วเนี่ยอย่าหาทำในการขับรถลุยน้ำเลยเพราะยังไงก็อันตรายเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่กับบทเพลงเพราะๆจากคีตาศิลปินฝ่ายหญิงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้าง4เพลงเพราะๆเลยครับวิมานสีชมพูจากคุณแพตตี้รักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนรับจังพราของคุณไนซ์และจำได้ไหมของคุณหน่องนะครับเอามาฝากให้ได้ติดตามกันเพราะว่าหลากหลายบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี้บทเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยคือแว่วหวานตำนานเพลงเนอะทาง FM 92.5 ทุกๆวันพุธบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปก็สามารถรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันแบบสดๆได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เกินไปเรื่องของการขับรถลุยน้ำเมื่อสักครู่คือ6เทคนิคเนอะในการที่หากจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกเขาบอกว่าระดับไหนที่ไม่ไหวอย่าฝืนไปขับรถลุยน้ำท่วมเพราะว่ารถอาจจะดับกลางถนนได้นะครับหากท่วมประมาณ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยสามารถขับผ่านได้ทุกคันครับแต่ต้องระวังไม่ใช้ความเร็วสูงเพราะอาจจะสูญเสียการควบคุมได้แล้วก็ถนนมันลื่นนะครับหากระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตรครับรถทุกประเภทยังขับผ่านได้รถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำใต้ท้องรถบ้างแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได้นะครับหากสูง 20-40 เซนติเมตรครับถ้าเป็นพวกรถอีโคคาร์ระวังนะครับแต่ยังขับผ่านได้ส่วนใหญ่เนี่ยรถอีโคคาร์จะถูกออกแบบให้สูงจากพื้นเนี่ย 15-17 เซนซึ่งอาจจะทำให้ท่อไอเสียเนี่ยจมส่วนรถกระบะยังคงขับผ่านได้นะครับหากน้ำสูงระดับ 40-60 เซนรถเก๋งต้องเลี่ยงแล้วนะครับรถกระบะยังขับผ่านได้ทั้งนี้ข้างนั้นอย่างที่บอกไปควรปิดแอร์ขณะขับรถป้องกันพัดลมแอร์หน้ารถดูดละอองน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้รถดับแล้วก็ขับรถให้ช้าลงครับลดการเกิดคลื่นน้ำซัดเข้าหน้ารถหรือเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหากท่วมระดับ 60-80 เซนติเมตรไม่ควรขับลุยแล้วนะครับเพราะน้ำเนี่ยอาจจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้รถดับได้เสี่ยงที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายได้และยิ่งถ้าขับไม่ชำนาญก็ควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยอย่าไปลุยเลยดีกว่าหากเกิน 80เซนติเมตรอันตรายมากครับไม่ควรขับลุยเลยไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะลุยน้ำเพราะน้ำสูงถึงฝากระโปรงนะครับนี่คือข้อมูลในการที่จะไม่ไหวอย่าฝืนเลยในการที่จะน้ำจะท่วมระดับสูงขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยดับกลางถนนนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกับเพลงความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับแล้วก็บทเพลงจันจูบฟ้าจากคุณหน่องสุริพรและคุณนัทนัตนัยและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการคุยสบายบ่าย2ทุกๆวันเสาร์บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz แล้วก็ในส่วนของสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์ณัฏฐาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
7: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที
8: ่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
9: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
11: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
10: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
12: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
16: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวส์การแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอมงานชักราย
3: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูร
4: ณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ช่วงกับวันที่10เดือนตุลาคมพ.ศ. 2560จงกับแรม14คำเดือน10ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่10ตุลาคมพ.ศ. 2427เป็นวันที่ล่วงพ.ศ.วัดปากน้ำครับหลวงพระมงคลเทพมุนีเกจิอาจารย์ชื่อดังได้ถือกำเนิดได้เกิดขึ้นท่านก็ได้เกิดเมื่อวันศุกร์แรมมุกคำเดือน18ปีวอกณบ้านช่องปีนองอำเภอช่องปีนองจังหวัดสุพรรณบุรีเติมตันก็ชื่อว่าชดมีแก้วน้อยบิดาชื่อว่านายมีแก้วน้อยชวนมารดาชื่อว่านางทุจใจมีแก้วน้อยท่านมีพี่น้องรวมทั้งหมด5คนชวนตัวท่านเองก็เป็นบุตรคนที่2ล่วงพ่อชดมาเป็นเจ้าวัดวัดปากน้ำนะครับในปีพ.ศ. 2459ถึงจะภาพของวัดในตอนนั้นได้เข้ามาตอนที่มาอยู่ไม่ๆครับก็มีความทรุดโทรมจำรุดที่อ้ายมากฐานจึงใดก็ความร่วมมือกับภิกษุสามเณรทำการปรับปรุงพัฒนาบูรณาซ่อมแซมอีกอย่างได้มีการก่อสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับขึ้นภายในวัดอย่างมากมายในปีพ.ศ. 2498ฐานก็ได้รับสมศักดิ์เป็นพระราชาคณะในจันทราชมีพระราชทินนามว่าพระมงคลรัตมุนีต่อมาภายหลังในสมัยปีพ.ศ. 2500ท่านก็ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะในจันเทพนะครับในจันเทพมีพระตินนามพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อทศได้ตึงมรณภาพในปีพ.ศ. 2502รวมอายุได้75ปีบวชอยู่ในนานถึง53พรรษานับได้ว่าหลวงพ่อทศเจ้าอาวาสแห่งวัดปากน้ำเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความสำคัญอย่างมากฐานหนึ่งก็เมืองไทยนะครับหลวงปู่ชดนี่เป็นปลาเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเจอเที่ยงดวงดังนะครับลูกทิศลูกอ้าวมากนะครับวันนี้เป็นวันก็เป็นวันเกิดของฐานนะครับนะครับวันนี้เมื่อวันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลกด้วยครับวันสุขภาพจิตโลกตรงกับวันที่10ตุลาคมของทุกปีปัญหาที่สำคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคือปัญหาด้านสุขภาพจิตถึงจะมาเกิดขึ้นใดในทุกช่วงอายุของมนุษย์คอยเกิดปัญหาต่างๆมากมายอาทิปัญหาครอบครัวกับการย่าร้างการก่ออาชญากรรมยาเสพติดการฆ่าตัวตายส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากดังนั้นสหพันธ์สุขภาพจิตโลกนะครับได้รวมกับต่างองค์กรต่างๆภายใต้การสนับสนุน กององค์กรอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้ตั้งวันสุขภาพจิตโลกตรงกับวันที่10ตุลาคมของทุกปีเพื่อให้ประเทศต่างๆนั้นได้ให้ความสนใจหันมาดูแลให้ความสนใจมากขึ้นช่วยบำบัดรักษาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากสุขภาพจิตเพราะการมีสุขภาพจิตที่ดีจะทำให้เราสามารถปรับตัวให้มีความสุขไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงหรืออุปสรรคใดๆก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ครับเดี๋ยวนี้ครับบ้านเมืองเราเรียกว่าสภาพปัญหามันมากนะครับปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆที่รุมเรามาในชีวิตเราไม่ว่าด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถ้าใครที่ว่าจิตใจไม่มั่นคงจิตใจไม่แข็งแกร่งก็จะกลายเป็นปัญหาบางทีตัวเราแข็งแกร่งแต่ว่าลูกๆล้านๆมีปัญหาเรื่องติดยาบ้างปัญหาต่างๆที่ตามมาในครอบครัวมันมีมากมายเลยทางอนามัยโลกนี่ก็ได้จัดให้วันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลกเอาละครับในฐานะติดตามรับฟังนั่งตะลุงปรีชาเจ้าวันทินต่อจากเมื่อวานครับติดตามรับฟังครับ
5: ประการที่สองนี้นึกว่าขน้องเดินทางเข้าเมืองตัววันนักช่วยโอกาสไปที่ชิงวิ่งราวขน้องซึ่งกันลบไม่ตายจากก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็พาพวกมาเลยไปทุนต่อองค์พระราชาจ้ะกันหนึ่งเออนี่ถ้าแม่ลูกจ้าไม่ตื่นแล้วแม่บอกว่าแม่เดินทางเข้าในเมืองในโลกเออเจ้านี่ไม่อนุญาตแน่นอนเพราะเจ้าเป็นห่วงสุขภาพแม่แต่แม่จะต้องทำหน้าที่ของแม่โลกเออแม่จะต้องเดินไปในความเป็นห่วงผีเจ้าและเป็นห่วงสมบัติเจ้าเป็นตายได้ดีถ้าแม่ไม่ตายจะตามทางแล้วขนองเออแม่จะไปให้ถึงได้ลูกเพื่อจะให้ความเป็นธรรมลูกทั้งสองคนตั้งดีแม่เกิดมาจากนี้ไม่เคยแม่แต่ไปเห็นปากประตูเมืองกันนึ่งลุกขึ้นมาแล้วจะดองง่ายดองล้มได้ลูกเออเราไม่เย็นแม่ดูนะแม่ลาก่อนกันนึ่งเออสัจจังเวมาตาว่าจ้าว่าจ้าที่จริงเป็นสิ่งไม่ตายเจ้านี่เป็นคนดีพูดจริงทำจริงเป็นคนดีบริสุทธิ์น้อยใหญ่ชราหน้าบอก

0: No le cuento que la falla ya. Que ni me trataba mal. Con ti te pana. Si él es muy hoja aquí. Un que ni me quiten lucra. Na cuando na canchón.
1: นี่เมืองไร่ละผีอ้อนี่หมาบ่ได้บวชกูแกหลุมจังละผีนี่กูแหละตายแล้วยายนี่อายุกว่าอย่างน้อยละ87มายกมือไหว้กูละนี่เมืองไร่ละผีว่ะตายโหงบัดนี้ตามก็หมดจึงมีเสื้อยาหย่มผมกวด ยาเรียกผีแล้วใหญ่เอ้ยเหยียกลูกตาผมเหยียกเล่นก็ได้มึงบวชเดวะหรอกไม่ลูกไว้บวชนี่เมืองไร่ล่ะหรอกนครกาละเวกกับอ๋อนี่เมืองนครกาละเวกเนาะกับเจอพรือล่ะหรอกชื่อยศทองกับเอ้ย
0: ว่ายอดพระตาโยดทองนี่ยอดทองกันยอดพระตาดันนี่ลูกอย่างนี้กันเปลกกูเลยแหละแล้วกูคัดจริงไปเนี่ยใจพอคอยมือเพลินไม่ได้หว่าพระสงฆ์องค์ละเจ้าอย่างคนทหารเดือดซิบเป็นพระจะเดินเวียนรวงนั่งหยกไหว้หยกมือไหว้แล้วมุดไหนขึ้นมานั่งแต่ฉันก็ชักไปรอยเคล้นไปย่าเบียกพวกที่ว่า กูบอกว่าผมไม่ใช่กินแต่เบี้ยเมื่อยอาตมาจะเชื่อมหนุกนุกเล่กันปิ้งไปนะเราไปซื้อเบี้ยเรียบร้อยกันไม่เอาเหล้าข้ามาสักถอนกันกติกันเมากันเลยไม่ว่าแต่ว่าใจดีได้บงตัวหนึ่งกูแล้วไปเพื่อมาเพื่ออะไรยายยายนี่เจอยายดำปึ้งพ่อเมื่อตามลูกมาผม
1: แต่งแม่ตากวนปุ้มลูกฉันซุ่นจ้ะแล้วใส่กันไม่ใช่ตามาละพวกตัวเนอะไม่ดอกก็พวกของยายไม่เสียจะแล้วเห็นไม่ไปหลุดซ้อมอ่ะนี่กันหรือเหมือนกันกูเลยไม่ใช่หลอดเดี๋ยวละออกมาลูมตายเดี๋ยวกับอ๋อกระบอกว่าตายหลวดเสีย หนูเสียเราหลุดร่วมกับอู้ไปบดวงบดวาวกับว้ากันไปแล้วแล้วมันเพื่อลูกตอนนั้นลูกฉันซ่อนมาเสียเดือนนึงแล้วเนี่ยยอดต่อเนอะยิ่งใช่ลูกต้องใช่โอ้ไม่ได้ใหญ่ตกวันเนี่ยมันจับมากเกลียดเลย เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วกับช่วยกันระวัดระวังช่วยกันระมัดระวังให้ดีเด็กๆลูกหลานของตานนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไล่รูปเบ็ดที่ไอ้พวกต่างชาติกินไอ้พวกมาเลเซียพวกอินโดนีเซียไอ้พวกนั้นมันเข้ามาดังเมืองไทยกับมันมาไล่รูปเบ็ดมาเดี๋ยวใกล้ซากดำมันอยู่มั่งมาเดี๋ยวใกล้หล่อตีอยู่มั่งแล้วพบเด็กอายุ2 ขวบ 3 ขวบไม่ได้แล้วกับมันจะไล่ไอ้พวกนั้นจะหวังหลักเด็กไปแล้วในนี้ทั้ง จังหวัดเนี่ยก็สร้างไปอำเภอเนี่ยก็สร้างโตมาอย่างสพต่างๆสพเนี่ยก็สร้างไปใส่ชุดแล้วนะอำเภอก็สร้างกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้ช่วยกันดูแลแต่ไอ้พวกนี้ก้าวมาในเมืองไทยเรานี่ครับคอยช่วยกันสร้างกีดกันพวกนี้ไม่รู้ว่ามันมาแบบไหนไอ้บางพวกนี่มาค่ายซอยเกมาตามชื่อตามนามสร้างอุ่นเรียบร้อยแล้วค่ายราคา500มันบอกว่าไม่หลอก แล้วไม่เอาตังค์บาทเดียวครบปีนึงเนี่ยคอยมาแก๊กตาทองนั้นหลอกไม่เอาตาไม่หลอกแก๊กมาอร่อยไม่รู้มันอยู่หรือ ทีนี้ผัวนึ่งเหล่าผัวนี้มาทำรอตีอยู่ตีนึ่งตีซ่องตีสร้างกลางคืนแล้วไม่รับไม่นอนนั่นแล้วก็พบเด็กก็เลยไม่ได้แล้วก็จับไปไข่เนี่ยต่างประเทศซึ่งว่าคนต่างราคาสองหมื่นสามหมื่นหรอกครับทีนี้ไอ้พวกใหญ่หลายบางพวกเหล่านี้มันก็จับได้เหมือนนี้ครับตีสะดองอีกเอาติดเกตมาเลเซียมันมีเด็กอายุประมาณสักสองขวบพี่น้องมันจับได้ไปเลยมันผ้าทองผ้าทองเสร็จเรียบร้อยเอาตับไตไส้พุงออกหมดแล้วเอาเฮโรอีนยัดเข้าไปเลยมันแยกเย็บเสร็จแล้วป้าอมมาปอกก็เรียบร้อยจะบีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มไปแล้วก็ให้เด็กนั้นดูดนมไปเรียบร้อยทำหัวนมเดินอุ้มไปโดยปกติเด็กมันลับตาแปลงให้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ของเรานี่ก็ฉาบสายตาเล่นรู้ทันจับได้ได้เฮโรอีนมาประมาณสัก3กิโลกว่าๆคุณคิดเลยเฮโรอีน3กิโลที่จะต้องไปฆ่าคนต่างโลกไอ้เฮโรอีนนั้นแล้วมันเผื่อรายได้ของมันเผื่อผลประโยชน์ของมันมันฆ่าเด็กเจ้าคนนั้นเปล่าๆน่าสงสารฉะนั้นช่วยกันระมัดระวังดูแลสักนิดกับลูกหลานของตานนี่ถ้าเล่นพวกเด็กหน้ามาเดี๋ยวยู่ผิดปกติแล้วก็ไปแจ้งให้ผู้นำที่บ้านของตานทราบหรือบอกผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทราบเนี่ยลูกตนกี่คืนนี้สุดเนี่ยแกเดือนเนี่ยกี่ควบลูกตนกี่ควบยี่ปอกควบแล้วโอ้แม่เอ้ยยังเรื่องตกแตกถานะตายแล้วแล้วมันพันพื้นลำส้นพื้นเราเกิดปัญญีป้าเมื่อไอ้อย่าเล่นป้อมตะป้อมนั้นมีลูกอยู่สองน้วยหรือลูกม้วงหรือลูกทอนเออสองคนสองน้วยคนปีนี่ชื่อกันน้องคนน้องนี่ชื่อกันนึงกันนึงไปใช้หน้าแล้วนอนอยู่ที่บนหัวหน้าที่ตายตอนหมวงกันไม่ต้องบอกไม่หมวงเลยบนขันหน้ามันขันหน้าหัวหน้าเขาเหยียกขันหน้าบ้านเราก็เหยียกหัวหน้าไอ้มันก็ตบตุ้งไปอ้อว่านสู้ได้ได้พวกในเมืองเออไปรับประทานอาหารก่อนบ้านเราก็เหยียกกันไล่แบบนู้กินก้าวเออเด็กเลวเวอร์หรือไม่มาดยุกกันละนั่นพอใบจ้อยกันมาแต่ก็เล่นกันทีนี้การนึ่งนี้ไปได้พวกมาเลยสี่ปัญญามาโอ้พอได้พวกมาเลยสี่ปัญญาก็มาบอกยายนี่เลยลูกก็ใหญ่หวาผ้าไปได้กันนั่นพวกผ้าพวกมาเลยไปตาไหว้ใจเธอค่อยเอียดใจเธอเจ้าเมืองนั้นองค์พระราชาเออนั่นแหละดอกเกอร์พระราชานั่นแหละใจเธอมันบอกว่าสามคืนแล้วมันกลับไปแล้วเพื่อไม่ให้ลูกคนน้องกันมากอ่ะมันบอกว่าคำหนึ่งผู้เป็นน้องกันไม่รู้ในทศตรรมจะพิษจะพิษจะทศจะทศจะพิษไอ้ได้อ่ะลูกทศพิษประจักษ์ตั้มเออนั่นเนี่ยจะขั้วดอยตอนไม่ด้วยแล้วคุณเล่นไม่โต๊ะจะตั้มจะพิษมันปลากูน่ะหยดหลักสลักใจหยดใจสลักหลักเดี๋ยวเรียกอยู่กวนนี่เอ้ยหน้าฟังเนื้อเอ้ยว่ากินตาว่าเหยียบไปกินตาล่าเคยอ่ะตาผมหนุนๆตอนนี้โรงเพลงร้อยตายนอนคิดถึงเขาอ่ะโรงจริงนู่นแกกันนึกว่ากันว่าโรงเพลงเลยโรงไอ้น้ำตาโอ้นอนคิดถึงเขาก็ไม่กวนสักด้วยอย่างนี้แล้วมันพี่เหล่าทีนี้มันบอกว่าสักสามคืนมันนี่กลับนี่ผมค่อยๆเกือบเดือนแล้วล่ะผมเสือผือเขาผมมั่นใจเหลือเกินว่ามันคงจะต้องร่อนของน้องไม่ใช่ว่าลูกต้นเสือผือเจอกับน้องอายุหยีบอกนั่นไงรูปร่างสั้นตัดสีเนื้อดำแดงตำนี้เป็นแพร่ที่เกมคันสายปูดเสียงดังควันชัดลูกเออเห็นมันเป็นลากนะ ลำไปลำมาตัวไอ้น้องนี่จริงแล้วกูมันชิบบ้ายจริงๆไม่ใช่หยอกไม่ใช่เป็นลุ่มธรรมดามันพูดแล้วตายโอ้งไหมนี่ไม่เลื่อนบาทเดียวแล้วดังอาเบิ้ลในสื่อเล่าข้าวซี่เป็ดยาไปจากซี่บาสาวนะแล้วลูกไม่มีได้กินน้ำแข็งบอกสักบอกเดียวเลี้ยงแม็กเลี้ยงไม่เลื่อเลี้ยงไม่ไหวไอ้เหลวทีดินนกไก่หอกเขาจะเลวหยัดแมงจะเปรี้ยจริงไงแต่แกหน้าเหลือนั้นพอถึงสั่งหยาบปั๊บเลื่อนกูอีจึงไล่ไปทำของเป็ดซะว่าลูกลูกแถวผ่านมันลูกเล็กอยู่อาการเทวดาสักทิศเทวดาดูกาเทวดาภูมิสตันถามเจ้าที่บริทิวครุงบาลีตรณีเมฆลาประภูมิประปายนารายเป็นสนุกันตะเวตะวันเจ้าจะหุ่นใหญ่ทุกไอ้ขนองนี้เลยยายกับไซน่ะดอกแต่ยายนี่มันใจเหลือเกินมาลูกของตนเลยยายนะแน่นอนแน่ดอกแต่ถ้าไม่ใจลูกของยายแล้วก็อย่าไปคัดค้านตักทวงขึ้นมายายจะไม่ปลดปล่อยปิดกฎหมายที่นี่ที่พ่อมกลัวนี้ก็กลัวว่าใครคนนึงจะไม่พออกพอใจนายขนองลูกของสันเซที่โจดอกคนนี้แล้วไปหวาจางร่างบ่ายไงใหญ่นี่รับอาซ่ามามาทูลพระราชาว่าใหญ่เป็นแม่อาจจะเป็นไปได้นั่นเด้นายยอดทองคนมันใหญ่นี่คนบ้านหนอกอกหน้าบ้านป้าบ้านดอยมีโดก็ไม่เคยที่จะได้เปรียบเคยมีแต่คนนี่เขาเอาเปรียบคนบ้านป้าบ้านดอยคนบ้านหนอกอกหน้าลั่งสู้ขวาหน้าสู้ดินบุคคลนี่จะต้องใช้แรงงานเสียภาษีให้รัฐเด้โดก็เขาเอาเปรียบกันตั้งปีตัวพันนี้ไม่เคยได้เปรียบเคยถึงแม้จะอยู่บ้านป้าบ้านน้อยจริงแต่ไม่เคยทำลายป้าไม่เคยคนหมายทำลายป้านี่รู้ไหมอาจารย์อยู่กันเข้าจริงแต่ว่าไม่ทำเรื่องกันเอากับหมายไฟหมายลุ่มพ่อหมายเสียจ่อหมายเขียนหมายเต็งหมายรังหมายอินนินคนพ่อได้เพลและพ่อเมื่อที่ไปอูบาสเยอะพวกพ่อได้ตั้งเพลไอ้ซี่ไล่ไล่ปัณณีตันจำไม่กันทำไม่ใช่คนทำลายจาดคนช่วยเลือดจาดคนไล่ไล่ปัณณีแต่เด้ไอ้ซ่องซี่นั่นที่นั่นไหนนั่นเด้ไอ้ซี่เต่าเต่าไอ้ซี่มุนมุนไอ้ซี่ได้ได้เด้ไม่แน่ที่นี่ตั้งจังหวัดก็ดีพอไปชุมตามบ้านนอกแล้วมากันเด้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นต้องพูดนั้นอย่าเป็นคนทำลายชาติอย่าขอนไม้ทำลายบ้านแล้วเห็นดิตะเน้นมั่งพวกเราจะไปขอนไม้เอาไรไปขอนมันล่ะเมื่อซ่อมเรือนซ่อมเรือนอย่างควันสักเล่มนี่ตะโนไม้อะไม้มันเข้ามัดเร็วหมอขึ้นหมอขึ้นแต่แรกใบลุ่มพ่อไม้เกี้ยนนกยักษ์เอาไปทำโบสถ์ทำกุฏิปลาแล้วก็ไม่เอาไปทำเรือนร้องพวกพี่ไม้ทุกวันไม้แล้วไม้ไม่มีพี่และไม่พี่และไม่อยู่ที่ต้นไม้แล้วมันเรือมันกลัวเลยกลัวเหลือไอ้เหลืองมันและจะต้อนเสียกรมหนึ่งกรมเลยอ่ะกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะหยุบมดเลยเพราะไม่มีอันนี้ทำแล้วป้ามดเป็นสนามบินแล้วทำตำบัวดอแล้วบาย่อยอย่างนี้ป่ะไปอบรมไปสั่งสอนประชาชนแล้วตัวก็ความจริงแล้วทางรัฐบาลไม่ต้องไปพูดว่าประชาชนอย่าปลูกกัญชาอย่าขายโรอินอย่าขายเตือนคนมันชาตินี่เด็กก็ไม่รู้จักโรอินไม่รู้แฟกกว่าสับบูแล้วมันเรื่องต้องลงนั่งกันไปเซ่คนต้องลงไปจับเอาคนข้างบ้านยายกันสองคนแต่สามคนนู้นกลับบ้านมันเนี่ยมันอย่างรถนะไอ้สองคนนั้นก็ไปรักไม่ใจรู้จักกันสักนิดที่จะหวานป่าจนนายอยู่กลางบ้านกูตกเลิกสั้นเก่งใกล้เมียเป็นไม้แล้วทุกวันไปตายในร่างเมียได้มาสักเจ็ดเป็ดเมื่อนมึงไอ้นัวกับหมูเพราะว่าเป็ดเมื่อนเอาเลยคนต้องลงไปกันสองคนเส้นฮุบก็ไว้ตางไว้เมียตัวเองไปติดร่างนู่เผื่อนหนวมแต่แล้วเมียกันตัวเองไปตายโกงโง่โกงเก่งดูหลาดอยากกูนี่ลูกเดือนสิบปีนี้กูไม่บังคุณนายมันไอหมูเพลิดนะช่วยนำยายไปที่ถ้าลูก เราว่ามึงนั่งก็มีอะไรกันมั้งนี่ครับแล้วมึงนักบริการมาใจอะไรวะผมครับมึงมีเงินเดือนมาใจครับแล้วมึงเอาได้กับกูหล่าไว้นี่กินสิ้นซอกกองจ้ะเอาไอ้โลกไอ้นี่เอาจากเจ็ดแปดเส้นหนึ่งก็เพิ่มเงินลุยอยู่อะไรเลยมึงมันมามันจะใจได้นอนแล้วท้องโยตาน้ำตาใหญ่ตาลีนอนแล้วท้องโยตาน้ำตาใหญ่ตาคณะข้าวเวียงใจไม่สบายทำที่ไรอันมาไว้แต่ประเมอจำเถ้าจำไม่ร้อนจริงบอกว่าครับถ้าไหวบังคมไปคะอีฉันชื่อไรยายลำพึงมาจ้ะหมู่บ้านจอมทองตามลูกมาไปคะว่าเพคะยายตามอัตยาสัยตอนนั้นยายนะก็ยายมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาบอกไปไม่ต้องเกรงอกเกรงใจสินะก็ยายไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรเขาบอกไปเถอะเราจะให้ความเป็นธรรมกับยายครับถ้าไหวบังคมไปคะอีจันชื่อยายรำพึงมาจากหมู่บ้านจอมทองต้องการจะมาพบลูกคนโตชื่อนายขนองให้จากบ้านมาเป็นเวลาเดือนฟ้าแล้วพี่ค่ะข้อพระองค์ท่านได้โปรดเถิดบรรยากาศกราบถวายบังคมเบกะเล่นผมไม่ได้ลูกไม่ได้กราบถวายบังคมเบกะอีจันชื่อยายรำพึงจากหมู่บ้านจอมทองติดตามลูกมาลูกของอีจันชื่อขนองให้ไปจากบ้านเป็นเวลาเดือนเศษแล้วพี่ค่ะอ๋อเข้มไรยายนี่พูดการเมืองก็เป็นพูดราชาทรัพย์ก็เป็นทีนี้ตัญญาพูดผมนะผมมันก็แทงต่อหน้าพระภูมิระหว่างมือผมก็ยายมีอะไรหรือยายอีฉันเองนี่ชื่อยายลำพึงพี่คะอยู่ที่หมู่บ้านจอมทองผมเอออย่าทุ่มแหละผมมันอย่าทุ่มทุ่มผมมันอย่าตายห้องทันทีนี้ก็เป็นเรื่องของยา
2: ครับเวลาใกล้หมดครับทุบอาทิตย์ไทยนะครับทุบอาทิตย์ไทยวันนี้เฮือนนางเล็กให้อ่อนได้ครับเฮือนนางเล็กให้อ่อนได้ก็ไม่ถึงเฮือนสามารถทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กตายครับเรื่องเล็กต่อไม่ปัญหาต่างๆนี่หมดได้กับเรื่องเงินนี่ห่างเล็กให้โอนได้กติตวนใจราชการดีเก่ากับพระองค์ท่านได้ทรงสอนให้เราบริหารชีวิตแบบคนจนนะครับรู้จักอดออมกินอยู่อย่างประหยัดไม่เช่นนั้นเลยเราจะทำมาเหนื่อยทั้งชีวิตนะครับทำแล้วไม่เลือกถ้าใจใจขุ่นขุ่ยพระองค์ท่านก็ได้ชอนให้เราบริหารชีวิตแบบคนจนรู้จักกดอมกินอยู่อย่างประหยัดไม่เช่นนั้นแล้วเราจะทำมาเหนื่อยทั้งชีวิตนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาก็พบกันไม่วันทุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันนาล่วงนะครับแต่วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

ไปแล้วโนราไปกินแกงเลี้ยงไปหัวมินห้องชาวตัดสิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมทุนสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยประชาการหนองพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางสนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรอัคไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห
12: ์สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์กันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนี้ได้จนถึงเวลา 17:00 นนะคะรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ก็จะมาจะเจอกับคุณฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 16:00 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งท่านผู้ฟังจะได้รับฟังความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่บ้านกำลังเดินทางหรือว่าพักผ่อนในช่วงวันหยุดก็ขอให้รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์เป็นเพื่อนรับรู้ข่าวสารและช่วยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญนะคะและช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจช่วงแรกของรายการก็มารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
2: ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู
3: ่แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น
2: ดูแลรักษารถด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
3: รักษารถช่วยลดมลพิษ
2: เศษหญ้ามีประโยชน์ใช้คลุมดิน
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
2: ง่ายๆแค่นี้คุณทำได้ไหมครับ
1: รักชีวิตรักสิ่งแวดล้อม
4: ช่วยกันนะ

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสั่งรับมือน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูเยียวยาให้รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศพร้อมกำชับ4ข้อสั่งการได้แก่ 1. เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะการเร่งอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว 2. ฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่ง 3. ฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและ 4. เตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมกำลังและอุปกรณ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้ารวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยและพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและลดความเสียหายทบทวนมาตรฐานศูนย์พักพิงซักซ้อมแนวทางสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วจากนั้นลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะติดตามการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำและการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งเดินเครื่องสูบน้ำครบ20เครื่องเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและเตรียมทรัพยากรเพื่อรับมือสถานการณ์พร้อมติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์รับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์และวอร์รูม DITติดตามและบริหารจัดการสินค้ารับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1569ป้องกันการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาครองชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ

0: บร้อนเหรอคะอ๋อตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกนะคะสังเกตป้ายบอกทางก็ได้นะคะ
1: เจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยดีใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยือน
0: อย่าลืมทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้เอกนิติสั่งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแจ้งพื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอตำบลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่6กำชับทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน

ั้งฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลเพื่อให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดโดยสั่งการเร่งพร่องระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรล่วงหน้าพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้านการเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนพร้อมกำชับว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตสำหรับเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันรับ 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วง 10-12 ตุลาคม2569โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนเก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้พื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีปภ.เป็นหน่วยประสานค่ะ

0: นักเรียนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างจ๊ะ
1: ผมไปเที่ยวน้ำตกมาครับ
2: หนูไปเที่ยวทะเลมาค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: สนุกค่ะ
3: สนุกครับแต่ขยะเยอะเลยครับผมช่วยเก็บใส่ถังขยะด้วยล่ะครับ
0: เก่งจังเลยค่ะ
2: ครูคะทำไมเขาไม่ทิ้งขยะลงถังกันล่ะคะ
4: วันนี้ท่านร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงานหรือยัง
5: ขับรถความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงปิดไฟคนละดวงทุกวันเวลา 20:45 นาที
4: ถ้ายังก็โปรดเริ่มเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่เหลือพลังงานให้ประหยัดอีกต่อไป

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำชับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนำข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงสาระสำคัญของโครงการขอบเขตและเงื่อนไขความคุ้มครองสิทธิของประชาชนตลอดจนขั้นตอนและเอกสารในการขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ300คนเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับตำบลและหมู่บ้านทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้หน่วยงานและผู้นำในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและนำข้อมูลที่ถูกต้องไปสื่อสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำให้อำเภอส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะร่วมประชาสัมพันธ์สิทธิและเงื่อนไขความคุ้มครองเตรียมและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายรวมถึงให้คำแนะนำเรื่องเอกสารขั้นตอนและช่องทางการขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะภาครัฐจะซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะคุ้มครอง3ภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ถูกกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมกล่าวโอวาทให้แก่เยาวชนนะคะโดยนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมพิธีค่ะพลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทยและความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเคารพความแตกต่างโดยยึดคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและนำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติสำหรับโครงการรุ่นที่47นี้นะคะเยาวชนจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจะนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันพร้อมทั้งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำประสบการณ์กลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะซึ่งภายหลังพิธีเปิดนะคะเยาวชนจำนวน120คนจากเข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีกำหนดปิดโครงการในวันที่22ตุลาคม2569และเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อนำความรู้ประสบการณ์และความประทับใจไปต่อยอดพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปค่ะ

คุณฟังคะเวลาของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 16:00 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 17:00 นทางคลื่น FM 98.5 MHz ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานลาคุณฟังกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 MHz ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีดิฉันนางสาวอาซียะดาโอนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและคุณฟาซียะอาพิโลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับบรรยากาศบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในขณะนี้ค่ะเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันตั้งแต่เช้าเป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีขออภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะทุกๆปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ณมัสยิดกลางปัตตานีจังหวัดปัตตานีกำหนดการมีดังนี้ค่ะเวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG 00เวลา 14:45 น.เสด็จถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG 00เวลา 14:50 น.เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง AGG 00ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะ
1: และในช่วงเวลา 16:05 น.ค่ะทั้งสองพระองค์จะเสด็จถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาและจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือ ขออภัยค่ะวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำหลักคำสั่งสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญชีวิตที่มีความสำคัญและผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทุกแห่งคนบนโลกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นบริบทและแนวทางของการดำเนินชีวิตมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่สามารถแยกระหว่างคัมภีร์อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิตออกจากกันได้การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ศึกษาเรียนรู้และอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนานำซึ่งความดีงามมาสู่สังคมได้เป็นอย่างดีคันเป็นการให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานค่ะ
2: สำหรับการจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ของเทศบาลเมืองปัตตานีในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานนำมายึดมั่นเป็นแบบอย่างด้วยความศรัทธาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนเยาวชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักทำคำสอนการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยที่ได้เน้นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเทศบาลเมืองปัตตานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาอีกทั้งเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะได้จัดทำหนังสือกราบบังคมทูลผ่านจังหวัดปัตตานีในการขอถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อให้นักกอรีกอรีอะห์และประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ในครั้งนี้นอกจากมีกิจกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วนั้นทางเทศบาลเมืองปัตตานียังได้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์กับอิสลามการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตอิสลามในอดีตและการสาธิตการเขียนอักษรโดยผู้ชำนาญที่ได้รับรางวัลนานาชาติการแสดงการขับร้องประสานเสียงอนาซีดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองและอาหารต่างๆมากมายหลากหลายค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายด้านและลำดับจากนี้ไปค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังสารคดีตอนพระเมตตาแห่งองค์ราชันสู่ประสบกนิกรชายแดนใต้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมดินแดนที่มีผู้คนต่างศรัทธาในศาสนาและดำเนินชีวิตด้วยความผูกพันต่อชุมชนและแผ่นดินเกิดจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสคือพื้นที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงสะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความปลาปลื้มแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมคือพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาอิสลามโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮี
3: พระราชกรณียกิจดังกล่าวมีความต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระราชกรณียกิจนี้ยังคงดำเนินสืบต่อมาภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีท่ามกลางประสบกนิกรที่พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจึงเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปิติและเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พระเมตตามิได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลความเป็นอยู่ในวันนี้แต่ยังมุ่งไปถึงอนาคตของลูกหลาน

การศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้มีคุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างโอกาสทางการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการวางรากฐานให้กับอนาคตของชุมชนเพราะเมื่อเด็กได้รับโอกาสเขาย่อมมีโอกาสสร้างอนาคตให้กับตนเองครอบครัวและบ้านเกิดของเขาอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือด้านการสาธารณสุขและการดูแลประชาชนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านสุขภาพได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานและการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดำริเพราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของการดำรงชีวิตและการดูแลประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศคือความห่วงใยที่สะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนอกจากนี้ยังมีงานพัฒนาในด้านแหล่งน้ำอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งของการพัฒนาที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้การพัฒนาในด้านต่างๆคือความเข้าใจความเข้าใจในศาสนาความเข้าใจในวัฒนธรรมความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเข้าใจซึ่งกันและกันพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนในพื้นที่จึงมีความหมายมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังสะท้อนถึงการเข้าถึงประชาชนการรับฟังและการสร้างความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดใช้ภาษาใดหรือมีวิถีชีวิตอย่างไรทุกคนต่างเป็นประสบกนิกรของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันนี่คือภาพของสังคมชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันจากพระราชกรณียกิจด้านศาสนาสู่การศึกษาจากการดูแลสุขภาพสู่การพัฒนาอาชีพและแหล่งน้ำจากการช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนสู่การสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองทั้งหมดนี้สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสทางการศึกษามีอาชีพที่มั่นคงมีสุขภาพที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้พระเมตตาจึงไม่ได้อยู่เพียงในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏให้เห็นแต่ยังอยู่ในความทรงจําและความรู้สึกของประชาชนที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเสียงถวายพระพรเสียงแห่งความปลื้มปิติและรอยยิ้มของประชาชนล้วนเป็นภาพที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรพระเมตตาที่ยังส่องสว่างบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้เพื่อประชาชนเพื่อชุมชนและเพื่อความมั่นคงและสันติสุขของแผ่นดินไทยทรงพระเจริญ

0: ท่านผู้ฟังคะเราได้ทราบถึงพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบกรณิกรของพระองค์และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังความรู้สึกของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีต่อพระองค์ท่านขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ดิฉันนางพนิดานาวาทองเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5เมืองปัตตานีดิฉันมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาปัตตานีนานนานครั้งจะได้ชมพระบารมีของท่านอยากจะเชิญชวนชาวเมืองปัตตานีและประชาชนรอบเมืองปัตตานีเฝ้ารับเสด็จท่านหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศในวันเสาร์ที่10เดือนตุลาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกัญญาพรรักเล่นค่ะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกวณิลมันค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะ
3: รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีค่ะ
2: หนูก็รู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งและสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนชาวปัตตานีทุกคนมารับเสด็จท่านสองคนได้ที่โรงเรียนเบญจมาค่ะวันเสาร์ที่10ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ในนามอสมของจังหวัดปัตตานีและประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีถ้าพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกในการที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็เดินทางมารับเสด็จพระองค์ท่านทุกปีในปีนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีครับได้มาร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์นี้เรามาร่วมกันยินดีแล้วก็มาร่วมกันเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระองค์ท่านกันดีกว่าครับในการที่เราจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ท่านมาทุกปีก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันรับเสด็จนะครับขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับผมยินดีมากที่ในหลวงเสด็จมาจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้และอยากให้ท่านได้มาทุกปีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประสบนิกร
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ saya seorang rakyat petani rasa suka dan gembira hati raja dan permaisuri bagi ziarah orang rakyat petani di 40 Baitullah Kun 2500 pemilih dan saya harap orang rakyat petani semua yang dua mari sambut raja pada hari itu dan hari itu juga ada timpat peracetan lebih 15 akar mari nak we peksak rakyat semua pada hari itu free ya saya harap rakyat semua hadir pada hari itu.
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือเสียงความรู้สึกของประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็นับถือศาสนาอิสลามและเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ศรัทธามีแรงรักมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงชาวมุสลิมทั่วประเทศและพี่น้องต่างศาสนารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะโดยนายนีอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรีกำหนดจัดงานการทดสอบการอัญเชิญ

0: าฬิกาโดยระดับภาคใต้แข่งขันค่ะในช่วงระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคม2569คัดเหลือเพียงแค่6คนเพื่อแข่งขันในระดับประเทศในวันที่7สิงหาคม2569ค่ะมีการแข่งขันกับนักกอรีและนักกอริอาที่ผ่านการคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆของประเทศจำนวน6คนด้วยกันรวมมีผู้เข้าแข่งขันระดับประเทศจำนวน12คนเป็นนักกอรีชายจำนวน6คนนักกอริอาหรือหญิงนะคะจำนวน6คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชย3รางวัลโดยได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนะคะก็ประกอบด้วยเรื่องของการทดสอบกอรีและกอริอะระดับภาคใต้และระดับประเทศมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการขับร้องประสานเสียงอานาชีดการจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์กับอิสลามรวมไปถึงการจัดนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตอิสลามในอดีตการสาธิตการเขียนอักษรภาษาอาหรับการสาธิตการยิงธนูการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นถิ่นต่างๆรวมไปถึงมีการจับฉลากของรางวัลอาทิรถจักรยานยนต์รถจักรยานตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษสุดก็คือรางวัลที่ผู้มาร่วมงานนะคะจะได้รับไปก็คือเป็นรางวัลใหญ่ก็คือเดินทางไปอุมรอณประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความศรัทธาและมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมและคำสอนในอัลกุรอานมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองของอัลกุรอานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้เน้นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเชิญนักกอรีผู้ชนะเลิศจากประเทศมาเลเซียที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับนานาชาติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจในแก่นแท้ของศาสนาและเพื่อสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะสถานที่สำคัญของการจัดงานพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่แล้วก็ภาคใต้นะคะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและลำดับจากนี้ไปค่ะขอเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์และบทบาทอันยาวนานในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมมัสยิดแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดปัตตานีประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเริ่มต้นขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2497ในสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศาสนาและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมรัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณและจัดสรรที่ดินบริเวณตำบลอเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อก่อสร้างมัสยิดขนาดใหญ่สำหรับรองรับชาวมุสลิมในพื้นที่การก่อสร้างดำเนินไปอย่างปราณีตและใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขนานถึง9ปีกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้รับเกียรติจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2506ความโดดเด่นที่ทำให้มัสยิดแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือสถาปัตยกรรมอันงดงามซึ่งได้รับแรงบันดา

0: จจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกอย่างลงตัวตัวอาคารสร้างขึ้นอย่างสง่างามโดยมีโดมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีโดมบริวารประดับประดาอยู่โดยรอบด้านข้างล้อมรอบด้วยหอคอยสูงอีกจุดเด่นหนึ่งที่ละสายตาไม่ได้คือสระน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้ามัสยิดซึ่งทำหน้าที่สะท้อนภาพเงาของอาคารและยอดโดมลงบนผืนน้ำเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามโดยเฉพาะยามเย็นที่แสงอาทิตย์อัสดงตกกระทบยอดโดมนอกเหนือจากความงดงามทางกายภาพมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานียังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของชุมชนในทุกๆวันชาวมุสลิมจำนวนมากจะเดินทางมาร่วมละหมาดตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดวันศุกร์และในเทศกาลสำคัญทางศาสนาเช่นวันตรุษอีดิลฟิตรีวันตรุษอีดิลอัฎฮามัสยิดแห่งนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีนอกจากนี้มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามการจัดกิจกรรมทางสังคมและเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวที่ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากต่างถิ่นเพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิมในภาคใต้ตอนล่างอาจจะกล่าวได้ว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีคือมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาอันทรงคุณค่าไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์แห่งความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในอดีตแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักทางจิตใจที่อบอุ้มศรัทธาของชาวปัตตานีเอาไว้ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเปล่งประกายความงดงามคู่แผ่นดินใต้ต่อไปอีกนานเท่านาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือเรื่องราวของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะในปัจจุบันค่ะมัสยิดกลางปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญนั่นก็คือการละหมาดวันละ5เวลาค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็ใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมไปถึงการละหมาดในวันตรุษต่างๆซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมถึงชาวมุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 3,000 คนซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาและเพื่อความถูกต้องในการบำเพ็ญศาสนกิจนั่นเองค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะลำดับจากนี้นะคะขอพูดถึงเอ่ยถึงรายชื่อของผู้ที่ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569นะคะซึ่งจะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและร่วมฉายพระรูปกับพระองค์ท่านนะคะในวันนี้ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยฝ่ายชายนะคะผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายต่วนมูไฮมีนนิยามาซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดปัตตานีค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือนายจิรายุทธ์นิ้มนวลจังหวัดปุรีนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะคือนายนาวาวีอารวันนะคะเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครส่วนรางวัลชมเชยค่ะนายรอมซูมามะผู้แทนจากจังหวัดภูเก็ตและรางวัลชมเชยอีก1รางวัลรางวัลชมเชยที่2นะคะก็คือนายฮับกีกาดามูซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดชุมพรและรางวัลชมเชยที่3ก็คือนายรัฐภูมิอยู่เป็นสุขผู้แทนจากจังหวัดตราดค่ะ
1: ส่วนผู้ชนะการทดสอบฝ่ายหญิงนะคะประกอบไปด้วยชนะเลิศนางสาวรัตนาสหมานผู้แทนจังหวัดนครนายกรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะนางสาววีรยาเลาะและผู้แทนจากกรุงเทพมหานครรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวฮามิดะเจเตผู้แทนจังหวัดกระบี่รางวัลชมเชยนะคะนางสาวรุ่งฤดีจิสมันผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทราและรางวัลชมเชยนางรอซีดะดอมลอผู้แทนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็มีนางสาวสินีนาถโสพลสุวรรณเป็นผู้รับแทนค่ะรางวัลชมเชยอีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวสิริกัลยารับใส่ทองตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในวันนี้ค่ะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะจึงมีพระราชดำริให้หน่วยแพทย์พระราชทานมาให้บริการทางการแพทย์นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่และลำดับจากนี้ไปนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามรับฟังความรู้สึกของบุคลากรทางการแพทย์และความรู้สึกของประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: กับผมพลตรีรัฐพรพัฒนารังสรรค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่4ครับการเตรียมการของเราได้ใช้ข้อมูลจากปีที่แล้วว่าประชาชนมีความถี่ความชุกของโรคอะไรบ้างครับปีนี้เราก็จัดมาให้ตรงตามความต้องการครับเราเตรียมมาทุกสาขาตามความต้องการเลยครับเช่นอายุรแพทย์สัญญาแพทย์สัญญาแพทย์กระดูกหรือแพทย์ทางเดินปัสสาวะจักษุแพทย์จิตแพทย์แล้วก็อีกหลายท่านเลยครับรวมทั้งหมด14ท่านครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง14ท่านครับมีประชาชนให้ความสนใจเยอะมากครับมาตรวจทั้งหมด787รายครับโรคที่พบบ่อยที่สุดคือต้อกระจกแล้วก็ที่ถัดมาคือข้อเข่าเสื่อมครับเราให้การรักษาขั้นต้นแล้วถ้ามีการรักษาผู้ป่วยหลายท่านเป็นผู้ป่วยประจำในพื้นที่อยู่แล้วครับก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลสาธารณสุขในพื้นที่ครับจากข้อมูลที่ได้มาในปีหน้าเราจะจัดให้มีความเชี่ยวชาญเพาะทางมากขึ้นตามความชุกความถี่ของโรคของประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากเราเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพาะทางมา14ท่านแล้วเรายังเตรียมรถพยาบาลแอดวานซ์กู้ชีพขั้นสูงอีก3คันครับเอาไว้รับส่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการครับอันที่3คือเราเตรียมชุดส่งกลับทางอากาศเตรียมไว้อีก1ชุดครับข้อต่อไปคือเราจัดชุดแพทย์จิตอาสาเดินเท้าให้บริการรอบๆพื้นที่ทั้งหมดเลยครับปีถัดไปเมื่อรับทราบข้อมูลในรายละเอียดของปีนี้แล้วปีหน้าเราจะจัดผู้เชี่ยวชาญเพาะทางและเครื่องมือในการตรวจที่สมบูรณ์ให้พร้อมมากยิ่งขึ้นครับ
4: ผมนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเยี่ยมมากเลยคนประชาชนให้ความสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ลงทะเบียนมา600กว่าวันนี้มาประมาณเกือบ800ครับดีมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นเคสทั่วๆไปครับเป็นเคสทั่วๆไปที่อาจจะรอคิวเจอคุณหมอเฉพาะทางถ้าเป็นตรวจแบบกับคุณหมอเฉพาะทางต้องรอ 3-4 เดือนแต่วันนี้ก็คือได้รับการตรวจแล้วได้การดูแลบางคนที่ต้องผ่าตัดหรือว่าต้องดูแลต่อก็ส่งเป็นระบบเขาเรียกว่า Fast Track สามารถที่จะเป็นคิวด่วนที่จะดำเนินการได้ดีมากเลยครับวันนี้คนที่เข้าถึงในโลกที่จำเป็นต้องเข้าถึงแล้วก็โอกาสที่จะมาเนี่ยได้รับโอกาสอย่างดีมากเลยที่จะเข้าถึงได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเคสสัญญกรรมเคสกระดูกและข้อเคสตาครับผมเขาสามารถที่จะนัดตรวจแล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็สามารถที่จะไปโรงพยาบาลปัตตานีรักษาภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์วันนี้คุยกับทางคุณหมอที่มาดูแลนะเขาบอกว่านัดดูแลให้เสร็จภายใน1สัปดาห์แผนกที่ต้องดูแลต่อเนื่องผู้บริการวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสทั่วไปนะครับเคสทั่วไปอย่างเช่นเคสปวดเข่าจริงๆเนี่ยถ้าปวดเข่าแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดเขาพร้อมมากเลยแต่ส่วนใหญ่คนไข้ของเราอย่างเงี้ยครับก็คือปฏิเสธผ่าตัดก็เลยให้ยาทำกายภาพรักษาตามอาการเคสตาก็เหมือนกันครับวันนี้มีคนไข้ที่ต้องรักษาต้อกระจกที่ต้องผ่าตัดหลายคนถ้าเกิดอยากผ่านี้คิวแป๊บเดียวประมาณอาทิตย์นึงได้ผ่าได้เลยเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จัดโดยแพทย์เฉพาะทางให้วันนี้แต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ของเราก็ไม่สะดวกผ่าตัดคืออยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเราเป็นโอกาสทุกปีนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อจังหวัดปัตตานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสามารถมารับบริการได้เลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้คุยกับคุณหมอเขายาที่เอานำมาเนี่ยเป็นยาที่บางอย่างโรงพยาบาลปัตตานีไม่มีเลยแล้วคุณหมอเขาว่าโอ้ยาดีมากยาดีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พามาครบนะครับเอ็กโคหัวใจอัลตราซาวด์ที่ทำได้เลยแล้วก็มีรถเขาเรียกว่ารถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้รับบริการเราจะดูแลให้ท่านได้รับบริการภายในไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าต้องผ่าตัดหรือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือว่าจำเป็นต้องดูแลต่อเนื่องเราจะมีคิวมีดำเนินการแบบพิเศษให้อย่างวันนี้ทันตกรรมเนี่ยหลายคนมาแล้วคิวเยอะไม่ทันเพราะว่า ทันตแพทย์อะไรอาจจะไม่เพียงพอแต่เรานัดต่อเนื่องให้ที่โรงพยาบาลได้ทำภายในหนึ่งสัปดาห์ครับมั่นใจได้เลยครับวันนี้เป็นโปรแกรมดีๆสำหรับชาวปัตตานีเลยครับปีหน้าอย่าลืมมากันเยอะๆเราเต็มที่นะครับสามารถดูแลได้ปีนี้เยอะที่สุดนะครับรับบริการประมาณเกือบ800คนที่เราเคยมีมากที่สุดประมาณเกือบ700คนเท่านั้นแต่ปีนี้มาเยอะขึ้นแล้วนะครับก็อยากให้ปีต่อไปเราสามารถที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่เลยครับวันนี้ผมมาเยี่ยมตอนเช้านะครับแม้คนไข้จะเยอะแต่ทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มคือแบบรู้สึกเต็มใจรู้สึกดีใจรู้สึกว่าโอ้เยี่ยมมากเลยวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากถ้าเกิดได้มาสัมผัสในตอนเช้าครับ
5: สวัสดีครับผมนายแพทย์ทัชระบรรจงละเอียดรองผู้อำนวยการภารกิจสุขภาพดิจิทัลโรงพยาบาลปัตตานีวันนี้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลปัตตานีมาออกหน่วยแพทย์ราชทานซึ่งมีทั้งหมด15สาขาจากโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและกองแพทย์หลวงมีบุคลากรทั้งหมดทั้งทันตแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขรวมจิตอาสาจำนวน573คนยอดผู้รับบริการจำนวน787รายโรคที่พบบ่อยที่สุดคือโรคข้อเข่าเสื่อมตาต้อกระจกมีการตรวจรักษาและให้ยาจากกรแพทย์หลวงที่นี่แต่ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนหรือต้องรักษาต่อเนื่องก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานีต่อไปครับก็คือเป็นเคสที่ที่ว่าจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะครับเช่นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอย่างที่ว่านะครับหรือตาต้อกระจกที่ต้องผ่าตัดออกครับตอนนี้เราได้อำนวยความสะดวกก็คือว่าผู้ป่วยจะได้รับการตรวจรักษาภายในสัปดาห์ถัดไปที่เปิดทำการเลยครับก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทั้งชาวปัตตานีและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จะมารักษากับหน่วยแพทย์พระราชทานเพราะหน่วยแพทย์พระราชทานเนี่ยมาจากกองแพทย์หลวงด้วยแล้วก็มาจากโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขาที่มาตรวจรักษานะครับการตรวจรักษาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดที่นี่ถ้าจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องก็จะมีการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษาครับ
6: รอปีอาวานี่63ขึ้นแกมาโยวันนี้
7: เป็นโรคไต
6: เป็นโรคไตตอนนี้เป็นนิ้วในนี่ก็รู้สึกแบบพอดีหมอเขานัดปีหน้าเขาจะผ่าปีหน้าแล้วก็วันนี้เรามาที่นี่เลยพบกับหมอบอกว่าหมอจะผ่าเดือนมกราคมสุดดีก็ดูแลดีมากก็เชื่อมั่นอยู่แล้วก็ให้เขาพยายามมา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินณจังหวัดปัตตานีค่ะจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานมาให้บริการประชาชนด้วยทุกครั้งโดยในวันนี้ค่ะประชาชนที่เข้ารับบริการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานจำนวนทั้งหมด787รายประกอบด้วย17คลินิกค่ะนั่นก็คือคลินิกตรวจโรคทั่วไปจำนวน95รายสูตินรีเวช20รายหูคอจมูก46รายอายุรกรรมทางเดินอาหาร22รายจักษุ114รายอายุรกรรมทั่วไป69รายอายุรกรรมโรคหัวใจ8รายอายุรกรรมประสาท18รายสัญญกรรมทั่วไป33รายสัญญกรรมออไทปีดิก168รายกุมารเวชกรรม28รายห้องตรวจเอ็กโค45รายกายภาพ15ราย ER 8รายทันตกรรม58รายและคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์40รายค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ค่ะได้มีการยกโรงพยาบาลนะคะมาบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็เลยให้การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะหน่วยแพทย์พระราชทานก็ยกโรงพยาบาลมาให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะณบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึงเที่ยงของวันนี้นะคะก็มีประสบกรณิกรนะคะประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดินทางมารับบริการกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะซึ่งการให้ ้บริการนะคะก็มีการตรวจรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขาด้วยกันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สามารถเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วใส่ใจในเรื่องของการบริการนะคะอย่างเช่นมีการบริการคลินิกอายุรเวชกรรมนะคะซึ่งเป็นการบริการรักษาโรคทั่วไปนะคะก็จะมีตรวจเรื่องของอาการไข้ไอเจ็บคอโรคความดันโลหิตสูงนะคะเบาหวานไขมันในเลือดสูงเวียนศีรษะอ่อนเพลียแล้วก็มีการตรวจสุขภาพทั่วไปค่ะส่วนมีการตรวจรักษาในคลินิกที่2นะคะก็คือคลินิกอายุรกรรมหัวใจค่ะจะตรวจในเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายผิดปกตินะคะเรื่องของการหายใจลำบากหรือว่าแน่นหน้าอกใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแพทย์ก็จะตรวจพบเสียงหัวใจผิดปกตินะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานไขมันสูงค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคลินิกอายุรกรรมประสาทด้วยนะคะก็จะตรวจในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังเวียนศีรษะบ้านหมุนชาปลายมือปลายเท้าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อัมพาตและความจำลดลงนะคะแล้วก็มีคลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหารค่ะอย่างเช่นอาการมีการปวดตรวจในเบื้องต้นนะคะก็คือเรื่องของปวดศีรษะแน่นท้องแสบร้อนกลางอกท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนตับตรวจตับไตถุงน้ำดีแล้วก็ทางเดินอาหารค่ะและคลินิกที่5ก็คือศัลยกรรมออร์โธปิดิกนะคะก็คือมีการตรวจในเรื่องของอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังข้อเสื่อมนะคะหรือว่าข้ออักเสบกระดูกหักกระดูกผิดรูปรวมไปถึงอุบัติเหตุจากการหกล้มปัญหาอื่นๆนะคะอย่างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของคลินิกศัลยกรรมทั่วไปนะคะที่วันนี้มารับบริการจำนวน33รายด้วยกันนะคะก็จะตรวจในเรื่องของก้อนเนื้อก้อนผิดปกติไส้เลื่อนโรคถุงน้ำดีแผลเรื้อรังแผลติดเชื้อปัญหาที่ต้องผ่าตัดทั่วไปค่ะแล้วก็คลินิกแพทย์ทั่วไปนะคะก็จะตรวจร่างกายทั่วไปให้คำปรึกษาสุขภาพตรวจคัดกรองโรคส่งต่อการรักษาตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ก็มีคลินิกหูคอจมูกนะคะที่จะมีการตรวจในเรื่องของอาการหูอื้อได้ยินไม่ชัดน้ำมูกเรื้อรังภูมิแพ้เจ็บคอเสียงแหบไซนัสอักเสบตรวจการได้ยินค่ะแล้วก็คลินิกจักษุนะคะมีการตรวจของเรื่องของสายตาพร่ามัวต้อกระจกต้อหินตาแห้งระคายเคืองตาตรวจคัดกรองสายตาแล้วก็ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของรังสีค่ะมีการอัลตราซาวด์ตรวจอวัยวะภายในตรวจตับไตถุงน้ำดีหัวใจหลอดเลือดหาก้อนเนื้อและเนื้องอกในช่องท้องค่ะ
2: ส่วนคลินิกที่11นะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของสูติกรรมนะคะก็จะมีการให้คำปรึกษาเรื่องของการตั้งครรภ์ติดตามพัฒนาการทารกรวมไปถึงคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่ด้วยนะคะและคลินิกที่2ค่ะก็คือทันตกรรมค่ะก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันขูดหินปูนให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากคลินิกที่14ค่ะก็คือคลินิกกายภาพบำบัดนะคะจะดูในเรื่องของตรวจเรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อกระดูกและข้อผู้ป่วยระบบประสาทนะคะประเมินอาการปวดและการเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดจะทางแพทย์นะคะมีการสอนท่าบริหารที่เหมาะสมรวมไปถึงให้คำแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายและการป้องกันการบาดเจ็บลดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดค่ะและคลินิกสุดท้ายนะคะก็คือเวชปฏิบัติทั่วไปนะคะก็คือจะมีการคัดกรองสุขภาพให้คำปรึกษาตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วก็จะมีการส่งต่อการรักษาตามความเหมาะสมต่อไปหลังจากที่ทางหน่วยแพทย์นะคะมีการตรวจรักษาเช็คอาการในเบื้องต้นนะคะซึ่งบางรายก็จะต้องมีการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลปัตตานีต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะหากพูดถึงเรื่องของความเป็นมานะคะของหน่วยแพทย์พระราชทานที่มีการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของการดูแลประชาชนค่ะจุดเริ่มต้นของหน่วยแพทย์พระราชทานการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงค่ะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ในอดีตนะคะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วก็ถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยเรียกว่าจำนวนไม่น้อยนะคะประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือในการรักษาพยาบาลโดยพระองค์ท่านนะคะทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีโครงการแพทย์หลวงพระราชทานขึ้นในปีพุทธศักราช2510เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยในระยะแรกค่ะมีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์และยารักษาโรคออกไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งพื้นที่อื่นๆตามพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องนะคะการดำเนินงานดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือการนำบริการทางการแพทย์ไปหาประชาชนแทนที่จะให้ประชาชนซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางต้องเดินทางเข้ามารับการรักษาในตัวเมืองเพียงอย่างเดียวนอกจากการตรวจรักษาผู้ป่วยแล้วค่ะยังมีการอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นในบ้านได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโครงการแพทย์หลวงพระราชทานค่ะจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มุ่งช่วยลดข้อจำกัดนะคะในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
1: ต่อมาค่ะแนวทางการนำบริการทางการแพทย์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงไปยังโรงพยาบาลทุกครั้งขณะเดียวกันค่ะการดูแลสุขภาพประชาชนยังได้รับการสนับสนุนผ่านงานทันตกรรมพระราชทานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคซึ่งล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพมิได้จำกัดอยู่เพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ยังครอบคลุมถึงการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ท่านทรงสืบสานและต่อยอดแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆรวมถึงการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลตลอดจนการส่งเสริมเรื่องของศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของประชาชนพระราชกรณียกิจด้านนี้นะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในหลายมิติค่ะทั้งการสนับสนุนโรงพยาบาลการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ทั้งนี้นะคะการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานในแต่ละพื้นที่ค่ะอาจจะมีรูปแบบแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปจึงมีการพิจารณานะคะข้อมูลของแต่ละโครงการประกอบกันไปด้วยเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการแพทย์หลวงพระราชทานที่เริ่มขึ้นในรัชกาลที่9กับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรัชกาลที่10อย่างถูกต้องค่ะ
1: สำหรับความสำคัญของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งมีชุมชนกระจายอยู่ทั้งในเขตเมืองพื้นที่ชนบทแล้วก็พื้นที่ห่างไกลการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงถือเป็นภารกิจสำคัญประชาชนบางกลุ่มอาจเผชิญข้อจำกัด ในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยการนำบริการทางการแพทย์เข้าไปให้ความช่วยเหลือถึงพื้นที่จึงมีส่วนช่วยลดภาระการเดินทางและเพิ่มโอกาสในการรับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ค่ะการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตยังต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของชุมชนการสื่อสารที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะวงดุริยางค์ได้มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะและรถจนพระที่นั่งนะคะได้เทียบทางขวาบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีทางด้านของพลตรียุทธนามเพชรม่วงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์กราบบังคมทูลรายงานและมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายชัยพรขออภัยค่ะนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายนิอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวดิราเมมะมิงจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายรอยะวันโซอิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์ประธานกรรมการการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จค่ะ
1: จากนั้นค่ะเสด็จไปยังอาคารมัสยิดกลางเสด็จเข้าภายในห้องโถงมัสยิดกลางประทับพระราชอาสน์โดยนายเผ่าสีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะ
0: ค่ะและณขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ได้เสด็จถึงณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บัญชาการทหารกองพลทหารราบที่15นะคะรวมไปถึงข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ค่ะเฝ้ารับเสด็จนะคะโดยขณะนี้ค่ะทางด้านของจุฬาราชมนตรีค่ะก็คือนายอรุณบุญชมค่ะก็มีการรายงานนะคะถึงการจัดงานอะไรต่างๆด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในลำดับต่อไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จไปยังอาคารมัสยิดกลางนะคะเพื่อเสด็จเข้าไปในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะโดยในขณะที่พระองค์ท่านนะคะเสด็จพระราชดำเนินอยู่ณขณะนี้นะคะก็ในส่วนของภายในห้องโถงของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเป็นหมายกำหนดการในลำดับต่อไปนะคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปยังอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะจะเสด็จเข้าไปภายในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะซึ่งบรรยากาศณขณะนี้นะคะบริเวณลานด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีก็เนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีที่มาร่วมเฝ้ารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าอบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายของความจงรักภักดีนะคะซึ่งทุกๆปีค่ะเรียกว่าเป็นภาพชินตาของประสบกรณิกรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีที่เราจะได้รับเสด็จทั้งสองพระองค์ท่านนะคะในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนจังหวัดปัตตานีเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจค่ะ
1: ลำดับต่อไปนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จเข้าภายในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะและประทับพระราชอาสน์นายเผ่าสีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568ก็จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะจากนั้นนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์ก็จะแปล ความหมายเป็นภาษาไทยต่อด้วยนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึก
0: ท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังนะคะมายังภายในห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะโดยนายพาวซีหามะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศนะคะ
2: เวลา18 นาฬิกา

พีอัลกุรอานค่ะสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึกในปีนี้ค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้น36รายโดยถ้วยรางวัลจำนวน12รายโล่ที่ระลึกจำนวน24รายค่ะโดยผู้ที่

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมอแท้จริงบรรดาบุรุษผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์และบรรดาสตรีผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์บรรดาบุรุษผู้มีศรัทธามั่นและบรรดาสตรีผู้มีศรัทธามั่นบรรดาบุรุษผู้ภักดีและบรรดาสตรีผู้ภักดีบรรดาบุรุษผู้มีสัจจะและบรรดาสตรีผู้มีสัจจะบรรดาบุรุษผู้มีขันติธรรมและบรรดาสตรีผู้มีขันติธรรมบรรดาบุรุษผู้มีความนบนอบและบรรดาสตรีผู้มีความนบนอบบรรดาบุรุษผู้ทำทานและบรรดาสตรีผู้ทำทานบรรดาบุรุษผู้ถือศีลอดและบรรดาสตรีผู้ถือศีลอดบรรดาบุรุษผู้รักษาอวัยวะเพศของตนเองมิให้ล่วงกระทำความผิดทางเพศและบรรดาสตรีผู้รักษาสิ่งดังกล่าวบรรดาบุรุษผู้หมั่นรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาสตรีผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้เพื่อพวกเหล่านั้นซึ่งการอภัยกรณีทำชั่วและรางวัลอันยิ่งใหญ่ต่อการภักดีองค์การนี้เป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์องค์การนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลลอฮ์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงองค์การได้ระบุคุณงามความดี10ประการคู่กันระหว่างชายและหญิงเพื่อเน้นย้ำความเท่าเทียมในการเข้าถึงความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าได้แก่ผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์ผู้ศรัทธามั่นผู้ภักดีผู้สัตย์จริงผู้อดทนผู้ถ่อมตนผู้บริจาคทานผู้ถือศีลอดผู้รักษาอวัยวะเพศและผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวทั้งชายและหญิงจะได้รับการอภัยโทษมัลฟิรอและรางวัลอันใหญ่หลวงอัจรุนอาซีมจากอัลลอฮ์คำแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาไทยพระราชทานโดยในต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีพระดำรัสของอัลลอฮ์ตรัสสมจริงเสมอ
2: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในนามของคณะข้าราชการประชาชนและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่ชุมนุมพร้อมกันณที่นี้มีความปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จและราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศในครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศโดยสังเขปดังนี้จังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมพุทธศักราช2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในการจัดงานทดสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ครั้งนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีอย่างหาที่สุดมิได้ในวโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้ฝ่ายชายรางวัลชนะเลิศนายต่วนมูไฮมีนนิยามารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายจิรายุทธลิ้มนวลรองชนะเลิศอันดับสองนายนาวาวีอารวันรางวัลชมเชยนายรอมซูมามะรางวัลชมเชยนายฮับกีกาอาดามุงรางวัลชมเชยนายรัตภูมิอยู่เป็นสุขฝ่ายหญิงรางวัลชนะเลิศนางสาวรัตนาสะอามานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววิรยาเลาะและรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวฮามินะเจ๊เตะรางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันรางวัลชมเชยนางรอซิดะดอมอลอผู้รับแทนโดยนางสาวสิทธิ์นีนาถโสพลสุวรรณรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใจทองคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24รายดังนี้นายเจนรบนครสุดนายชัยพรนิยมแก้วนายธนะโชคพระสมบัตินายตรีชาบุญพงษ์มณีนางสุภาพรนิยมแก้วนายธีรพัฒน์พรมนุษย์ชาติกนายคมอิฐจันทองนายนิพนธ์นิกาเจนายวิชัยดาโอนายพิวกาสิวุฒนายปัญญาเทพเฉลิมนายอามะโดนายศิลป์เกียรติไพบูลย์นายเวฮาซันบำเพ็ญสมัย นายอัศรีอัสมาแอนายสุทธิศักดิ์โอรารินายดูมันหะยีมะสาแลนายรอยะหวันโซนายซอราฮูดินหะยียูโซนายเวหามะสิดานายอมรินมีสุวรรณนายสุตรีมะดากกุลนางระวิวันคำดีและข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนธิเมืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายเผาซีหามะค่ะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568เป็นผู้อัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์ค่ะเป็นผู้แปลความหมายเป็นภาษาไทยค่ะซึ่งอายะอัลกุรอานนะคะที่มีการอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะคะในครั้งนี้เป็นพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในองค์การที่35ค่ะและในลำดับต่อไปค่ะทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีจะเป็นผู้ขอดุอาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าค่ะ
3: ยะถวายพระพรชัยมงคลด้วยบทขอพรดุอาเป็นภาษาอาหรับดังต่อไปนี้อัลฟาติฮะอัลชัยตานอัลตีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักบูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك بعزتك العظمى وبصفاتك العلى تيمنا وتباركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا البلد تايلان آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر البلاد اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم احفظ بلادنا تايلاند من كل سوء ومكروه اللهم آمنا في وطننا وأصلح أهوالنا وأهوال تايلانديين اللهم فرج هم المحمومين من التايلانديين ونفس كرب المكروبين اللهم أدام أسرة راتشاكريوونغ بالعزة والكرامة اللهم وفق ملكنا ربا سمدت พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวอิลามาตุฮิบวะตัรฎอวะจัลฮูนะซีรันลิลมัซลูมีนวะอานันลิดดุอาฟาอ์วัลมะซากีนอัลลอฮุมมะอัยจิดฮูบินัศริกะวะตอฟีกะกะวะวัฟฟิกฮู لكل ما فيه خير المسلمين والتايلانديين اللهم إنا نسألك أن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة جلالته الحكيمة إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الرائي السامي لكل الأديان والدائم السامي لمصالح كل التايلانديين اللهم وفقه وأعنه واكتب له النجاح.

ธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวัลอุสรติลมาลากียะและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วะอันตุกอวียะฮุมวะตุอาฟียะฮุมวะตุดีมะฮุมฟิศิฮะติวัลอาฟียะซุกรันลานาวะอะซีซันอะลัยนาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮิมีนร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهمأن الحمد لله رب العالمين عليم سري وأخفى مستجيب الدعوة

0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นนะคะก็คือทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีค่ะได้ขอดูอาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะได้ประทับยืนและยกพระหัตถ์ตามจุฬาราชมนตรีนะคะและในขณะนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ค่ะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามนะคะโดยในลำดับต่อไปนะคะพระองค์ท่านจะออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมายังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อประทับพระราชอาสน์นะคะแล้วก็จากนั้นจะมีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ที่ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของผู้ที่ชนะนะคะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศนะคะประจำปี2569ที่เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลในบริเวณด้านในห้องโถงของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะโดยมีทางด้านของนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้กราบบังคมทูล

0: รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พร้อมกับกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ของโล่ที่ระลึกนะคะก็มีรวมจำนวน36รายด้วยกันนะคะแบ่งเป็นผู้ที่รับถ้วยรางวัลจำนวน12รายแล้วก็โล่ที่ระลึกจำนวน24รายด้วยกันนะคะขอย้อนความไปสักเล็กน้อยนะคะถึงรายชื่อของผู้ที่ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ค่ะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่ชนะการทดสอบประกอบไปด้วยฝ่ายชายค่ะชนะเลิศได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาผู้แทนจากจังหวัดปัตตานีค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1นายจิรายุทธนิ้มนวลจังหวัดเพชรบุรีรองชนะเลิศอันดับที่2นายนาวาวีอารวรรณผู้แทนจากกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยค่ะนายรอมซูมามะผู้แทนจังหวัดภูเก็ตรางวัลชมเชยนายฮับกีกาดามุงผู้แทนจังหวัดชุมพรและรางวัลชมเชยนายรัฐภูมิอยู่เป็นสุขผู้แทนจังหวัดตราด
0: ส่วนรางวัลผู้ชนะเลิศนะคะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ฝ่ายหญิงค่ะชนะเลิศคือนางสาวรัตนาสหมานซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดนครนายกรองชนะเลิศอันดับที่1นางสาววีรยาเลาะและเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวฮามิดะเจเตผู้แทนจากจังหวัดกระบี่รางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรารางวัลชมเชยนางรอซีดะดอมอลผู้แทนจังหวัดยะลาและผู้เป็นผู้รับแทนนะคะนางสาวสิณีนาถโสพลสุวรรณค่ะรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใส่ทองเป็นตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ค่ะส่วนผู้เข้ารับโล่ที่ระลึกในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ประกอบด้วยนายเจนรบนครสุดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายธนะโชคพระสมบัติรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานภาคใต้นายปรีชาบุญพงษ์มณีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนางสุภาพรนิยมแก้วรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีนายธีรพัฒน์พรมนุชาทิพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายคมอิฐจันทองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานีดร.นิพนธ์นิกาจิผู้ทรงคุณวุฒินายวิชัยดาโอนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายทิวกาศิวุฒิผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนายปัญญาเทพเฉลิมข้าราชการบำนาญนายอามะโดผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณค่ะ
0: นายวสินเกียรติไพบูลย์ค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวฮาซันบำเพ็ญสมัยนักสันทนาการเทศบาลเมืองปัตตานีนายอัศรีอัสมาแอนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายสุทธิศักดิ์โอลาริกนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปัตตานีนายนุรมันหะยีมะสาและนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานจังหวัดปัตตานีนายรอยะวันโซอิมามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายโซลาฮูดีนหะยียูซุคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีนายแวหามะสิเดผู้แทนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนายอมรินทร์มีสุวรรณผู้แทนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนายสุกรีมะดากะกุลสื่อมวลชนนางระวิพันธ์ดำดีผู้สนับสนุนเอกชนนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนี่คือรายชื่อของผู้ที่เข้ารับโล่ที่ระลึกและจะร่วมฉายพระรูปนะคะในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะคะบริเวณด้านหน้าของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ค่ะและอีกสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมายังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาณาจักร ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อของผู้ที่จะเข้าร่วมฉายพระบรมราชพระบรมฉายาลักษณ์นะคะในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะคะในวันนี้ค่ะลำดับที่1 นะคะก็จะมีทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีค่ะลำดับที่2 นะคะก็คือพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ลำดับที่3ค่ะนายแวดิราแมมะเมียงจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีลำดับที่4ค่ะนายนิอันวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีลำดับที่5นางเรนูบุพพะเรนูศึกษานิเทศและลำดับที่6ค่ะนางสรรสนีเผ่าจินดาศึกษานิเทศ
1: ลำดับที่7นายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่8นายมูฮัมหมัดนอฮะยียูโซกรรมการมัสยิดรายอฟาตอนีลำดับที่9นายอับดุลฮามิดเซงกะจริผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่10นายอัศนีเลาะมะผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่11นายวิโรธวุฒิประดิษฐ์ผู้แปลความหมายคัมภีร์อัลกุรอานและลำดับที่12นายเผาซีหามะผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะ
0: ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะพระราชกรณียกิจในลำดับต่อไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์นะคะณขณะนี้ค่ะจะเสด็จไปยังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะซึ่งมีการจัดนิทรรศการนะคะเพื่อให้ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรนะคะก็คือ1ค่ะนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะและนิทรรศการที่2ค่ะก็คือเรื่องราวของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีและเรื่องราวของนิทรรศการลำดับที่3ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็จะมีการทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและจะส่งเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยค่ะขณะนี้นะคะทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินนะคะมายังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีเสียงจากประสบกรณิกรนะคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มาร่วมรับเสด็จพระองค์ท่านกันตั้งแต่เช้านะคะส่งเสียงทรงพระเจริญอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรียกว่าดังกึกก้องไปทั่วลานด้านข้างของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีณขณะนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนะคะเป็นนิทรรศการผลงานโครงการศิลปาชีพผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปปัตตานีค่ะโดยโต๊ะวงรีสำหรับสาธิตนะคะได้แก่การฉลุลายแจกันค่ะโดยมีนางสาวอาแอสดาแลมามะนะคะสมาชิกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสมีการสาธิตการเขียนลายสีใต้เคลือบโดยนางสาวจารีเสนาสมาชิกบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสค่ะมีการสาธิตการตีลายเครื่องปั้นดินเผาโดยนายอาหามะสามะกลุ่มปั้นหม้อสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: ค่ะและผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีนะคะก็อยู่ในบูธนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆของจังหวัดปัตตานีนะคะในนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีค่ะซึ่งได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง จับเท่าที่ทะเลให้ใช้วัตถุดิบสดตดในพื้นที่แปรรูปให้เก็บได้นานรายได้ไม่สะดุดในช่วงมรสุมตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งซึ่งรายได้นะคะก็จะกลับสู่ชาวประมงกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนโดยตรงนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลนะคะของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีนะคะก็จะมีปลากุเลาเค็มปลาอินทรีเค็มกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งน้ำพริกปลากุเลาข้าวเกรียบแบบสดสตรีไลน์ข้าวเกรียบอบแห้งน้ำตาลตะโนดเกลือหวานปัตตานีรวมไปถึงการนำเสนอเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนริมอ่าวชุมชนบางตาวาชุมชนบางปูชุมชนบาราโหมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากขยะทะเลร่มเพ็ญด้วยนะคะซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะก็ให้ความสนใจนะคะในการชมนิทรรศการนะคะสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะ
1: ขอย้อนกลับไปถึงโครงการนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีหรือว่าโครงการในลักษณะเสริมสร้างทักษะงานศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยโครงการนี้นะคะอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนและขยายผลของคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างงานสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดงานหัตถศิลป์หัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนะคะก็คือช่างฝีมือและกลุ่มผู้ผลิตชุมชนสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าถิ่นเช่นผ้าบาติกผ้าจวนตานีกลุ่มจักสานเช่นย่านลิเภากระจูดและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปประเภทหัตถกรรมในจังหวัดปัตตานีสตรีเยาวชนและประชาชนทั่วไปกลุ่มแรงงานหรือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอันมาจากพระราชดำริที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้เสริมกลุ่มเป้าหมายเปราะบางประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเยียวยาผ่านมิติด้านอาชีพนั่นเองค่ะกิจกรรมของโครงการนะคะจะเน้นการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างเช่นการฝึกอบรมการถ่ายทอดทักษะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและอีกหนึ่งผลงานโครงการศิลปาชีพนะคะซึ่งมีจำนวน2โครงการค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือบาติกโมเดลผ้าทอศิลปาชีพผ้าลายฉบับปัตตานีสืบสานภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดสากลค่ะขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกและได้รับพระราชทานแบบลายผ้าลายฉบับปัตตานีพร้อมบล็อกไม้เชื่อมองค์ความรู้บาติกกับงานผ้าทอศิลปาชีพให้ผู้ประกอบการโอท็อป8กลุ่มด้วยกันค่ะกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีเพิ่มทักษะงานศิลปาชีพสร้างอาชีพให้ชุมชนเสริมทักษะงานหัตถศิลป์ให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ในท้องถิ่นดำเนินการใน3ชุมชนนั่นก็คือศิลปาชีพบ้านพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงศิลปาชีพบ้านไม้แก่นอำเภอไม้แก่นและศิลปาชีพบ้านตรังอำเภอมายอค่ะ
0: สำหรับผลของความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะมีการจัดแสดงบนบอร์ดในวันนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงผลการประกวดระดับประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยแท่นวางเหรียญพระราชทานซึ่งจะมีชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ได้รับรางวัลระดับประเทศนะคะมีการจัดแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยรวมไปถึงมีรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดนะคะซึ่งเป็นบอร์ดแสดงภาพผลงาน3ปีย้อนหลังด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องราวของผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยาริงบาติกผลงานกลุ่มหัตถกรรมจัดสรรบ้านคลองปอมผลงานกลุ่ม รายาบาติกด้วยนะคะส่วนรายละเอียดของบอร์ดนิทรรศการคุณผู้ฟังที่มีการจัดแสดงนะคะในนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะซึ่งรายละเอียดของบอร์ดที่1ค่ะจะเป็นฝั่งนิทรรศการน้ำค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของศิลปาชีพนะคะก็จะมีการนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีการพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นพระราชดำรัสนะคะของพระองค์ท่านนะคะที่พระราชทานไว้ที่ณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532นะคะซึ่งมีความว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้นี่คือหนึ่งในพระราชดำรัสนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ได้มีการนำมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนรายละเอียดบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่2ฝั่งบูธสาธารณสุขค่ะเป็นเรื่องของผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เมื่อวันที่24มกราคม2567ณแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายฉบาปัตตานีพร้อมบล็อกไม้ลายฉบาปัตตานีให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการชาวจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
0: ซึ่งรายละเอียดของบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่2นะคะก็จะมีการจัดแสดงผลการประกวดในระดับประเทศนะคะที่เข้ารับรางวัลพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่ทางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็คือนางปฏิมาสัญญาโมค่ะซึ่งเป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยของจังหวัดปัตตานีได้มีการเข้ารับพระราชทานเหรียญทองและเหรียญเงินประธานแม่บ้านมหาดไทยผู้เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางด้านของนางสาวฮัสมอดอมะค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนยาริงบาติกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะและนางสาวคนึงนิดพัทรพงศ์นพกุลรองประธานวิสาหกิจชุมชนยาริงบาติกรางวัลเหรียญนาคด้วยค่ะที่ได้รับพระราชทานนะคะนี่คือรายละเอียดนะคะโดยย่อจากรายละเอียดของบอร์ดที่2นะคะในนิทรรศการครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายละเอียดบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่3ค่ะฝั่งบูธสาธารณสุขนะคะก็จะมีกลุ่มทำผ้าบาติกค่ายสิรินธรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2567ค่ะนายมูฮัมมัดอามีนสาแมกลุ่มอามีนสตูดิโอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2568แล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนายค่ะนายมูฮัมมัดริสกีเจ๊และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ปี2569ค่ะ
0: ค่ะและในขณะนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ค่ะได้พระราชดำเนินนะคะ ทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะแล้วก็ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานนะคะและส่งเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะซึ่งมีผู้ป่วยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีวันนี้นะคะมีจำนวนด้วยกัน6รายนะคะซึ่งจำนวนของ6รายในครั้งนี้นะคะที่พระองค์ท่านทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้ป่วยรายที่1นะคะเป็นผู้ป่วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำอายุ2ปีนะคะอาศัยอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะโดยได้รับการระบายน้ำในสมองเดือนละ1ครั้งแล้วก็มีการรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
1: ส่วนผู้ป่วยรายที่2ค่ะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B เซลล์อายุ4ปีค่ะจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีได้รับยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดระยะที่3ปัจจุบันค่ะรับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะส่วนผู้ป่วยรายที่3นะคะผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิดเมดัลโลบลาสโตมาอายุ10ปีจากพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ
0: และผู้ป่วยรายที่4ค่ะเป็นผู้ป่วยโรค SLE นะคะซึ่งมีอายุ15ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอมายอค่ะจังหวัดปัตตานีร่วมมีอาการร่วมนะคะกับภาวะไขสันหลังอักเสบค่ะได้รับยาเคมีบำบัดและยากดภูมิคุ้มกันชนิดฉีดนะคะร่วมกับยาสเตียรอยด์แล้วก็มียากดภูมิคุ้มกันปัจจุบันเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ
1: ค่ะและผู้ป่วยรายที่5นะคะเป็นผู้ป่วยโรค SLE อายุ30ปีค่ะจากพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีอาการกำเริบบริเวณผิวหนังและข้อต่อปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีและผู้ป่วยรายที่6นะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่อายุ59ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัดและได้ตรวจพบมะเร็งกลับเป็นซ้ำเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่2อยู่ระหว่างรอรับยาเคมีบำบัดปัจจุบันค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะนี่ก็เป็นผู้ป่วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6รายด้วยกันนะคะ
0: ค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระองค์ท่านมีต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังคะณขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์นะคะทรงหลังจากที่ได้มีการทอดพระเนตรนะคะนิทรรศการและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะโดยขณะนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ได้ทรงเยี่ยมประชาชนนะคะที่มาเฝ้ารับเสด็จนะคะแล้วก็มีทางด้านของกลุ่มวิสาหกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่มีการถวายสิ่งของนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีทางด้านของวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาซ่านะคะก็มีกลุ่มศิลปะบนผืนผ้าเตอราไตบาติกของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มโรตีกรอบตราครัวอาชีววิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะมีกลุ่มเยาวชนบ้านดีนะคะแล้วก็กลุ่มบุงหาซีเรกลุ่มห้องหัตถกรรมมีกลุ่มประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็กลุ่มร้อยลูกปัดบ้านทรายขาวนะคะกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีบ้านหลวงจันทร์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาวแล้วก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีค่ะมีกลุ่มดูเรียนบาติกกลุ่มลูกหยีแม่เลื่อนนะคะแล้วก็กลุ่มรายาบาติกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพิเทนประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปัตตานีกลุ่มเบอร์อามัสปาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตกลุ่มฮาวาบาติกค่ะกลุ่ม สัมมาชีพดินประดูนะคะแล้วก็มีกลุ่มโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกุแบศรีราของจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายด่านศุลกากรปัตตานีแล้วก็ตัวแทนจากทางด้านของวัดตานีนรสโมสรด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริจริยานั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูรายละเอียดนะคะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาซ่าจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกวาดมือลวดลายกระเบื้องโบราณค่ะผ้าบาติกวาดมือและด้วยบล็อกไม้แห่งเมืองปัตตานีเป็นงานคราฟเก๋ๆงานฝีมือ 100% ค่ะโดยการนำเอาเศษกระเบื้องโบราณเครื่องถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผานำมาเป็นลวดลายพิมพ์ลงบนผืนผ้านะคะ2ค่ะกลุ่มศิลปะบนผืนผ้าเตราไตบาติกโรงเรียนอนุบาลปัตตานีค่ะซึ่งก็ผลิตภัณฑ์พิมพ์ผ้าเตราไตบาติกค่ะผลิตภัณฑ์จากผ้าเตราไตบาติกมีหลากหลายประเภทอย่างเช่นเสื้อผ้าผ้าพันคอผ้าถุงหรือของตกแต่งบ้านซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่กระบวนการพิมพ์ลายด้วยเทียนหรือว่าสีเทคนิคพิเศษค่ะทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว3ค่ะโรตีกรอบตราครัวอาชีวะวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะผลิตภัณฑ์ก็คือโรตีกรอบตราครัวอาชีวะวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีนะคะได้ส่งเสริมอาชีพอิสระแก่ศิษย์เก่าได้มีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะในขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมขออภัยค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: ค่ะพระราชกรณียกิจในลำดับต่อไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับรถจนพระที่นั่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะ
2: ค่ะและในช่วงนี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมายังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมถึงอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ค่ะและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568นะคะโดยดิฉันนางสาวอังคณาเกษตรรัตน์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคุณอัมรันแมหะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะครับออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อมายังอาคารหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งมีระยะทาง 1.3 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังอาคารหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับวงดุริยางก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นนะครับรถยนต์พระที่นั่งก็จะเทียบทางขวานะครับซึ่งณจุดนั้นนะครับก็จะมีพลตรีพิเชษชุติเดโชครับเสนาธิการกองทัพภาคที่4นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์จะได้มีการกราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับนอกจากนี้ก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีนายประเสริฐจันทระรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนายประวิตรเอราวัณปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนฤชาโภษาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับนายเกื้อกูลพิธีรัตนานนท์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการก็จะรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
2: ค่ะจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ค่ะจะเสด็จเข้าห้องประทับรับรองเพื่อประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลานะคะทั้งสองพระองค์จะเสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้ามายังที่ประทับภายในหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังขึ้นนะคะและทั้งสองพระองค์จะประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าดังต่อไปนี้นะคะ1ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิติมศักดิ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน1รายค่ะ2คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3รายและมีผลงานดี3รายประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน6รายค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังอาคารหอประชุมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีท่านพลตรีนิติเต็งสุรานนท์ครับเสนาธิการกองทัพน้อยที่4ครับนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ก็ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับแล้วก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลรายงานครับ
4: ขออนุญาตฝ่ายอนุทินพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีพระผู้เลี้ยงเจ้านายเสริมจันทรัตน์นนท์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพระผู้เลี้ยงเจ้าค่ะเลี้ยงเจ้าด้วยกระหม่อมขออนุญาต
3: ท่านผู้ฟังครับทั้งสองพระองค์ก็จะได้ส่งพระดำเนินนะครับเข้าสู่ห้องประทับรับรองนะครับเพื่อที่จะประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ
5: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรา
6: เป็นนักกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการ
5: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
7: เรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
5: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
8: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
9: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูพวกนายการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
5: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
7: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
5: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันเช่นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
10: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
11: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลง มัสยิดแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือบอก
12: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมโซมเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
11: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
12: ้ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์และก็อยากจะให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
11: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
3: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินออกมายังอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น32รายนะคะคุณอมรัน
3: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็ได้มีการจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระดำเนินแปรพระราชทานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
2: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมพระราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา18นาฬิกาณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด 3-50 มัสยิดค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีประเภทรางวัลดีเด่นจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
3: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับที่มีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กนะครับที่มีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลนะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับมีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
2: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
3: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะคร
1: ับ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: ค่ะสำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายสัมรีจอแมอิหม่ามประจำมัสยิดลูโบกายะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมามงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจ๊แมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยยะหมู่ที่3ตำบลดูซงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยาเกยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมูฮัมหมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุลมูนิรคริสินะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูโลอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัลที่2นายอับดุลลอฮ์ตาเปาะโตะนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะเซ็งนะครับรางวัลที่3นายมูฮัมหมัดดอลเลาะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิซซานปอฮงตือเบาะนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
2: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครู

0: และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
1: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
2: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นางหนูฮาหวันอาลีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แนโรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเรงมาโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซีดสามเมาะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุนอุลูมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติฮาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลานางสาวอาริยากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเยตกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกอนสละโรงเรียนสานติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนต้นตันหยงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: คุณผู้ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทานพระราชดำรัสนะครับ

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้อง

ทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

ครับท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับตามพระราชอัธยาศัยนะครับจากนั้นท่านก็จะเสด็จพระดำเนินออกจากห้องประชุมนะครับของการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไปยังห้องประทับรับรองครับ

0: ท่านผู้ฟังครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามนะครับตลอดจนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นกล่าวได้ว่ามีบทบาทและก็หน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและก็สังคมส่วนรวมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้อุตสาหะปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามิกชนให้เข้าใจถึงหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้องนะครับรวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นดังเบ้าหลอมการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับโดยได้มีการปรับปรุงพัฒนางานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ครับ
1: ค่ะและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมานะคะกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งณขณะนั้นค่ะยังคงสภาพเป็นปอนะแบบดั้งเดิมแต่ว่าต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียนนะคะจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยนะคะจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งรางวัลที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอันทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทุกศาสนิกนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงห่วงใยประสบกรณิกรภาคใต้นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้วยพระเมตตามาอย่างยาวนานนะครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็โครงการอื่นๆด้วยนะครับพระเมตตาเพื่อแผ่ไพศาลไม่มีข้อยกเว้นใดๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในเรื่องใดก็จะได้รับการปัดเป่าดูแลเพื่อให้ราษฎรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ
1: ค่ะดิฉันขอย้อนกลับมาเรื่องของการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในการรับรางวัลพระราชทานนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการรับรางวัลพระราชทานนั้นในการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามภาคใต้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากๆค่ะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานนะคะเพราะนอกจากว่าเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรรางวัลพระราชทานนี้ก็ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนัก พัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา2สำนักงานศึกษาธิการภาค7ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระราชทานเรื่อยมาตามลำดับค่ะคุณรันคะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับการวันนี้ประสบกรณิกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มารับและส่งเสด็จต่างปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราทั้งสองคนขอยุติการถ่ายทอดเสียงเพียงแต่เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ10ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับโดยการเชิญดวงสัญญาณมาที่ห้องส่งขอบคุณคุณชูชัยคำรอดครับทางห้องส่งของเรานะครับแล้วก็ทางด้านของทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณพนากรสินทรัพย์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับซึ่งเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันในรายการ Arctic Open 2026รายการระดับเบอร์ทัวร์ซุปเปอร์500เงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 16,800,000 บาทที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะหญิงเดี่ยวเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อคืนก่อนนะครับแล้วก็เมื่อรอบรองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นข่าวดีเดี๋ยวจะได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเมรัชนกอินทนนท์เอาชนะปูสลาวีสินธุนะครับมือ6ของรายการนะครับมือ10ของโลกจากอินเดียเมย์เป็นมือ1นะของรายการมือเบอร์6ของโลกด้วยนะครับคู่นี้ถ้าเกิดย้อนไป10ปีก่อนเนี่ยเป็นแบดมินตันคลาสสิกเลยนะครับนะไม่ใช่แบดมินตันแบบตบหนักๆแต่เป็นแบดมินตันประเภทเทคนิคครับเหนียวเล่นทางนะครับเมื่อคืนนี้เล่นกระสุกแล้วก็ปรากฏว่าเมย์ชนะไปนะครับนะ2-1เกมนะครับนะเมชนะไป2-1เกมเกมแรกชนะไปก่อนนะ21-11เกม2สินธุชนะ21-19เกม3นะก็โอ้โหช่วงแรกคืออัดนะก่อนที่เมจะกลับมาชนะนะตามไปก่อนนะก่อนที่เมจะชนะ21-18นะครับก็เมชนะเขาชนะไป2-1นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและวันนี้เมในรอบรองชนะเลิศนะครับเมย์เจอกับทางด้านของเลเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็ที่เอาชนะหมิวปรีช่อชูวงมานะครับ2-1เกมเมื่อวานนี้นะครับ21-18 14-21 และ21-19นะก็ตอนนี้นะก็ทำให้ทางด้านของเมย์เนี่ยมาเจอกับเลเน่คริสโตเฟอร์เซนและวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนะเมย์ก็ชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไปนะมือ7ของรายการมือ13จากเดนมาร์กไป2-1เกมครับ10แพ้ไปก่อน17-21นะครับนะครับก็ชนะเกมที่2 21-10นะแล้วก็มาชนะในเกมที่3 21-13นะก็ทำไมเมย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับตรงนี้ไม่เหงาครับเชียร์เมย์นายแน่มากครับโอ้โหนะอายุ30แต่ว่าเมย์ยังเก่ายังเหนียวนะสมราคามือหนึ่งนะเข้าชิงชนะเลิศตรงนี้กับเดนมาร์กครับเมียบิเชลเมียบิเซลนะครับจากเดนมาร์กมือ8ของรายการมือ15ของโลกที่ชนะโนโตมิโตกุฮาระนะครับ2-0เกม21-11และ21-7นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของโปรแกรมการถ่ายทอดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ทูก็ถ่ายทอดสดแต่เมย์คู่ของเมย์เข้าชิงเนี่ยเวลาไหนไม่แน่ใจแต่คู่แรกนะ15:00 นนะฮะเชียร์เมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวนะน่าเสียดายนะวิวกุลูดวิทิสารเนี่ยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะวิวกุลูดเนี่ยแพ้มือหนึ่งของโลกนะแพ้กับยูชิคานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ3เกมนะเกมแรกวิวชนะไปก่อน21-14แต่แพ้ใน2เกมต่อมา13-21และ16-21นะครับตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับในประเภทคู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของพีธีรชัยสุพันธ์นะครับก็จับคู่กับโอโมพัทพลธีรรัตน์สกุลคู่มือ34ของโลกแพ้กับคู่ของมาเลเซียครับอารอนชายกับเย็บรอยคิงนะฮะคู่มือ348ของโลกจากมาเลเซียเขาเพิ่งจับคู่กันใหม่นะอารอนชายกับเย็บรอยคิงเนี่ยนะครับจับคู่กันใหม่แล้วแพ้ไป0-2เกม13-21และ19-21จบรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็นี่คือเรื่องของแบดมินตันและบอกคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้เชียร์เมย์รัชนกอินทนนท์ครับให้ลุ้นคว้าแชมป์พอเมย์เข้าชิงเนี่ยโอ้โหวิวกรุ๊ปวิธีสารเนี่ยนะโพสเลยนะครับใน Facebook ในช่องทางโซเชียลของตัวเองบอกว่า โอลิมปิกสงสัยพี่เมย์จะเล่นต่อประมาณนั้นนะครับรอดูกันนะเราคาดหวังว่าเมย์รัชนกอินทนนท์นะจะรักษาความฟิตและสู้ต่อนะนะครับในวันพรุ่งนี้เข้าชิงชนะเลิศนะเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งแบดมินตันนะครับแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับทีมผสมนะซึ่งเมื่อวานนี้ทีมไทยของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะเราก็มาถึงรอบรองเราเจอกับจีนนะครับแล้วก็เราแพ้จีนนะครับไปอย่างน่าเสียดายนะแต่เราเชียร์ได้สนุกครับแพ้จีนไป0-2เกมนะครับซึ่งเราก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับนับว่าเป็นเหรียญรางวัลในประเภททีมผสมของไทยครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับในทีมผสมนะแพ้ไป0-2นะครับแต่ว่าเรายังลุยต่อในประเภทบุคคลนะฮะซึ่งจะแข่งขันกัน12-17ตุลาคมนี้นะครับซึ่งประเภททีมผสมเนี่ยคู่แรกเนี่ยทางด้านของชายเดี่ยวนะเราแพ้นะทางด้านของน้องปินทัศน์เนี่ยแพ้นะครับแพ้หลุยจิงยูนะครับ9-11แล้วก็คู่ผสมเนี่ยกิติพัฒน์จับคู่กับไปเตยสุนิสาแพ้กับตูเยเชนกับหลีวิงฮานนะครับแล้วก็ในคู่ที่3เนี่ยนะฮะคู่ผสมชนะนะครับส่วนคู่ที่3เนี่ยหญิงเดี่ยวรวงข้าวนะรวงข้าวดายาดาวิมินนะแพ้หญิงยีชิงนะครับแล้วก็คู่ที่4เนี่ยนะครับชายคู่นะกิติพัฒน์กับทางด้านของชยพัฒน์นะครับชนะคู่เฟงยีหลานกับวัยจันเส็งนะครับคะแนนตอนนี้44-42นะครับมาคู่ที่5นะก็ทางด้านของพัทรดินจับคู่กับน้ำว่าครับชาลิสาแพ้กับชีเชนกับไหวอยู่อยู่นะครับคะแนนเนี่ยคนที่นับคะแนนนะทีละ11ประมาณนี้นะฮะในประเภททีมผสมเนี่ยนับกันทีละ11ใครชนะก่อนก็เป็นคู่ใหม่นะครับก็คะแนนนะตอนนี้ผ่านไป5คู่เราตามหลัง53-55นะครับถึงจะมาแต้มจีนนำไปก่อนนะครับถัดมาก็แข่งคู่2คู่แข่งคู่6คู่7คู่8คู่9จนถึงคู่ที่10นะครับเราก็คะแนนแพ้ในประเภทคู่ที่10นะในการสลับกันเราแพ้ไป30-55ครับก็แพ้ไป0-2เกมนะฮะเราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับในรอบ7-4นะครับแล้วก็เราจะมีการแข่งขันในประเภทบุคคลต่อนะ12-17ตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงฟุตบอลหญิงวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับเลบานอนฟุตบอลในค่ำคืนนี้ไทยลีกนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับเมื่อวานนี้ราชบุรีเนี่ยเอาชนะสุโขทัย6-0นะครับเอกนิตปัญญา2ประตูนะครับแล้วก็ราชบุรีเหลือ1คนด้วยนะอดิศรพรมรักเกียร์ใบแดงนาทีที่27แต่ว่าก็ไม่ได้หยุดความร้อนแรงของราชบุรีนะยิงใส่สุโขทัย FC นะฮะต่อด้วยนะทาเรกเอกูนะครับโรเบิร์ตซูนะครับเปโดคาน่าแอนจิวาเรียบร้อยครับได้ของราชบุรีชนะ6-0อย่างนี้ก็10คนพร้อมให้ราชบุรีความร้อนแรงแบบนี้นะฮะก็ตอนนี้เป็นจากฝูงเจ้าคราวนะฮะแข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนนะครับส่วนสุโขทัยมี3คะแนนอยู่ที่13นะครับส่วนวันนี้บีจีปทุมนะครับเจอกับอยุธยานะครับเสมอก็อยู่1-1นะอยุธยายิงนำไปก่อนนะส่วนบีจีปทุมตีเสมอนะจากด้านของพัชติคุทับสั้นนะครับแล้วก็บุรีรัมย์กับระยองนะตาวฟิลิปเป้ยิงประตูให้กับระยองนำไปก่อนนะครับเขี่ยกระตุกนวดเสือประมาณนี้นะบุรีรัมย์ตีเสมอได้ครับ1-1อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้อุทัยธานีเอฟซีเจอกับราศีสลัยนะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยพิธีประจวบ FC เจอกับสิงห์เชียงรายนะครับลำพูนวอริเออร์เจอทูแบงคอกศรีสะเกษเจอกับชลบุรี FC และการท่าเรือเจอกับปัตตานี FC นะพรุ่งนี้แฟนชาวใต้นะทำบุญเดือน10เสร็จแล้วนะพรุ่งนี้ชาวใต้จะเป็นการส่งเปรตเขามีรับเปรตนะครับแล้วก็ส่งเปรตทุก15วันทำบุญเดือน10ทางใต้นะเรียกวันชิงเปรตจะมี2ช่วงก็คือรับเปรตแล้วก็ส่งเปรตนะพรุ่งนี้นะก็ชาวปัตตานีในกรุงเทพมหานครนะนะครับทำบุญเดือน10แล้วนะช่วงของการส่งเปรตแล้วก็ไปชีปัตตานีกันนะพรุ่งนี้บุกมาเยือนการท่าเรือ FC นะครับฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาบุนเดสลีก้าดอทบุนเสมอเบรเมน2-2นะครับแล้วก็ลาลีก้ามาลาก้าเสมอแอสปาญอล1-1นะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะคัมแบ็กกันกลับมาอีกครั้งนึงนะอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอลีดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับสเปอร์คู่นี้โอ้โหน่าจะยิงกันสนุกว่ะเจอกันทุกครั้งก็ยิงกันสนุกทุกครั้งเลยทีเดียวลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลไม่มีกัคโปกับทางด้านของอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะของหน้าค่าตัวแพงเจ็บครับนะทางด้านของกัคโปเจ็บนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีปัญหาเรื่องของคดีความเรื่องของการเงินการทองอยู่นะ แต่ว่าทางด้านของนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็กระตุ้นอยู่ให้ทีมสู้นะสู้กันต่อนะลิเวอร์พูลเนี่ยแต่ในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโปกับอีซัคเก็บนะส่วนทางด้านของฮาแลนด์แล้วก็เอ็นโชมาเดสกาบอกว่าเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปแต่เรารวบรวมหัวใจของลูกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเจอกับลิเวอร์พูลนะนะครับบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์นะแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็บุนเดสลีก้านะครับเอาบวกเจบาเยอร์นะฟาฟาเดอร์บอลเจอสตุการ์ดฮอฟเฟนไฮม์เจอฮัมบูร์กลาลิก้าคู่ยักษ์ก็เป็นบาร์เซโลน่าเจอเกตาเฟ่แล้วก็เรอัลมาดริดเจอบิยาเรลนะครับนะฮะส่วนฟุตบอลหญิงนะครับนะก่อนจะไปฟุตบอลหญิงคุณผู้ฟังครับเรื่องของโมโตจีพีนะครับก็วันนี้นะสปินเรสนะครับก็โอ้โหมีสนุกมากนะสปินเรสที่สนามอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันสปินเรสนะครับปรากฏว่าแชมป์ของมาร์คมาร์เควสนะครับโอ้โหนะสตาร์ทอันดับที่4นะแซงมานะฮะโดยราอูฟเรเดสกับมาโคเปเชสซีจากอัพพิเลียนะที่โฟในสปินเรสที่1ที่2อ่ะล้มโค้งแรกชนกันเองครับโอเคมาตินเนี่ยแซงนำไปก่อนอยู่7รอบครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องลมยางนะหล่นออกมานะยางหมดครับมาร์คมาร์เควสก็แซงนะฮะจนเข้าเส้นชัยอันดับที่1ครับที่2เนี่ยต้องบอกว่าไอโอคุระนะครับรอบที่3ฟาบิโอดิจานอันโตนิโอนะฮะอันดับที่3ฉลองวันเกิดนะครับพรุ่งนี้เมนเรสนะก็รอดูนะว่าทางด้านของอาร์พิเลียนะทางด้านแล้วก็ทางด้านของค่ายของฮอกเก้มาร์ตินจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับเรื่องยางนะครับส่วนบางมาร์เกตคะแนนสะสมตอนนี้นำอยู่แล้วนะขึ้นมาเป็นนำจากฝูงแล้วนะครับ343นะครับส่วนฮอกเก้มาร์ตินนะครับ339นะโอ้โหนะตอนนี้หัวแถวจากฝูงเนี่ยลุ้นกันสนุกดังนั้นเมนเรสพรุ่งนี้นะน่าสนุกนะที่อินโดนีเซียนะครับมันตาลิก้านะสำหรับโมโตจีพีส่วนกล้องสมเกียรติจันทรานะครับในเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก็เชียร์กันได้เหมือนกันพรุ่งนี้นะกล้องสมเกียรติจันทราซึ่งในการเวลาสะสมเริ่มต้นในการทดสอบรอบแรกของกล้องนะครับอันดับที่14นะเวิลด์ซูเปอร์ไบค์สนามที่11โปรตุเกสนะเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก็กล้องสมเกียรติจันทรานะก็รอแข่งขันกันอยู่นะครับวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เนี่ยมีซูเปอร์โพลเรส 17:00 นต่อด้วยเรสที่2 21:30 นะครับความเร็วเรื่องของเจ็ตสกีนะเจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์รายการ SBP World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะร่วมด้วยกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP 1นะครับก็วันนี้นะเราได้อีก1แชมป์โลกนะครับจากสมเกียรติลาเลิศนะนักแข่งจอมอึดจากทีม G-Force Power Sport พัทยาครับคว้าแชมป์ในรุ่นอาร์มาเจอร์รันอะเบาท์แอนดูรานนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่8ให้กับทัพนักกีฬาไทยบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกานะครับในศึกอเมริกากลางปี2026ครับสมเกียรติก็โชว์ฟอร์มนะโอ้โหสุดยอดจริงๆทั้งความฝึกความทนความแม่นยำสุดท้ายนะคว้าแชมป์นะแบบไม่พลาดแล้วสร้างความเซอร์ไพรส์นะให้กับผู้ที่เข้าชมแล้วก็คนที่เข้าแข่งขันนะครับโอ้คว้าแชมป์นะเป็นแชมป์ที่8ให้กับประเทศไทยนะครับส่วนได้อีก1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะครับจากทางด้านของกีรติกรผิวงามจากทีม Yamaha Wave Runner Thailand นะครับได้อันดับที่2นะเหรียญเงินนะได้รองแชมป์ในรุ่น Pro Am Run About 1,100 สต็อกนะครับแล้วก็มาคว้าเหรียญทองแดงในรุ่น PRC Sport GP นะครับก็เหรียญทองแดงนะก็นี่คือรายการสำคัญนะครับรอเหลืออีกนะวันที่11อีกวันนึงนะครับพรุ่งนี้แล้ววันนักกีฬาของเราทีมชาติไทยจะคว้าอีกกี่เหรียญนะครับรอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลหญิงของเราพรุ่งนี้เจอกันเลบานอนก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญนะฮะนัดสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้เชียร์กันนะครับพรุ่งนี้ที่ชลบุรีนะครับสำหรับทีมหญิงของเรานะฮะในการเจอกับเลบานอนนัดสุดท้ายฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีในกลุ่ม F นะเราต้องชนะเพื่อจะไปต่อเสมอก็ได้เพื่อจะไปต่อเพราะว่าลูกได้เสียเราเป็นต่อนะครับไทยกับเลบานอนพรุ่งนี้ที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่11ตุลาคม19นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BT Sport นะแต่ว่าไปแข่งพรุ่งนี้กองเชียร์ไปกันเยอะๆหน่อยนะครับชมฟรีลงทะเบียนบัตรหน้างานแต่กองเชียร์นะขอร้องอย่าไปจุดพลุเลยล่าสุดเนี่ยในการแข่งขันฟุตบอลรายการล่าสุดที่ไทยเจอกับอิรักครับนะเจอกองเชียร์ไปจุดพลุแฟนในสนามครับโดนปรับไปอีก500,000กว่าบาท ะก็ไปเชียร์ด้วยอุปกรณ์เชียร์ที่ทางAFC นะทางฟีฟ่าอนุญาตไปจุดผู้แฟร์ยังไงก็โดนปรับนะคนที่ไปจุดไม่ได้โดนปรับนะสมาคมโดนปรับยิ่งสมาคมหาเงินถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมไม่ค่อยได้ด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับเลบานอนนะครับ19 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube นะวันนี้นักกีฬาเราซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเราจะลุ้นเข้ารอบสุดท้าย AFC อายุ17ปีชิงชนะเลิศที่จีนในปีหน้าได้หรือไม่นะรอเชียร์กันนะครับเราไปจับฝูงนะลูกได้เสียดีกว่าเลบานอนนะครับแต่เรามี6แต้มเท่ากันเราบวก13เลบานอนบวก11เป็นการชิงแชมป์กลุ่ม F เพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม8ชาติเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนในปีหน้า31มีนาคมถึง17เมษายนบอกคุณผู้ฟังว่านะเราชนะเข้ารอบเราเสมอเราเข้ารอบด้วยลูกได้เสียดีกว่าสถานการณ์เดียวที่เราจะไม่ได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนคือแพ้เลบานอนนั่นหมายความว่ากองเชียร์พี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่อยู่ชลบุรีนะครับที่อยู่วอแรกละแวกใกล้เคียงให้กำลังใจน้องๆสาวไทยอายุ17ปีให้ได้รับชัยชนะหรือเสมอไปอย่างน้อยในการเจอกับเลบานอนครับเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนกำลังใจเชียร์ของแฟนๆนะผู้เล่นคนที่12ของคนไทยเท่านั้นครับที่จะให้เรานะได้ไปต่อนะครับพรุ่งนี้19นาฬิกาชลบุรีสเตเดียมเข้าชมฟรีนะครับนะแล้วก็มีการลงทะเบียนบัตรฟรีด้วยนะแล้วก็ใครที่ไปไม่ได้ส่งแรงเชียร์ผ่าน YouTube BG Sport นะครับคุณผู้ฟังครับส่วนพรุ่งนี้ใครที่ชอบความเร็วนะวิ่งมาราธอนชายรายการสำคัญนะเดบิวต์รายการแรกของคีรินตันติเวชกับวิ่งมาราธอนรายการชิคาโกมาราธอนครับพรุ่งนี้มาดูว่าคีรินกับเดบิวต์มาราธอนแรกชิคาโกมาราธอนจะทำลายสถิติที่เท่าไหร่เขาตั้งเป้าว่าไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง 10 นาทีจะทำได้หรือไม่เพื่อเป็นสถิติของอาเซียนสถิติประเทศไทยด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากคีรินจะลงแข่งขันเดบิวต์รายการแรกแล้วนะครับอดีตเจ้าของสถิติโลกอย่างเจคอบคิริโมนะฮะก็จะมาด้วยแชมป์เก่ารายการนี้จะมาด้วยนะครับก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอ๋อนะนี่คือเรื่องของมาราธอนนะครับก็เป็นกำลังใจกับคีรินกับการเดบิวต์มาราธอนแรกนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้มากันสั้นๆนะครับแต่เราก็มีเรื่องของกีฬาไม่ชมกันตรงนี้นะนอกจากเชียร์พี่เมย์รัชรุกอินทนนท์แล้วฟุตบอล17ปีก็น่าเชียร์นะว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับแล้วก็เชียร์พี่เมย์เป็นแชมป์รวมถึงฟุตบอลรายการต่างๆนะไทยลีกพรุ่งนี้ไปเชียร์ท่าเรือเจอปัตตานีด้วยนะนะครับฝากเชียร์กันกองเชียร์ปัตตานีบ้านผมนะว่าวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณโบ๊ทนะครับนะแล้วก็ขอบคุณคุณชุนชัยด้วยที่ต้องส่งนะครับเราสองคนลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.นิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูตรสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถปรัชศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
6: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
7: ครับ
6: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเร
7: ือ
6: ท่าเรือไหนเสร็จ
7: พร้อมก่อน
6: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
7: ครับ
6: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
7: อ
6: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้
5: นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ปะดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
0: 20:24 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27

0: มนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10:16ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิติวัฒน์นัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด 0-2 เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณ เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโพธิ์บางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตนามโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40

0: 2. สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคงจะต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการเล่าวรรณกรรมยาวๆเป็นช่วงแรกเป็นครั้งแรกในรายการตัวนี้เลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่านเล่าเรื่องจะมีเรื่องปกิณกะหลากหลายมุมหลากหลายเนื้อหาหลากหลายสาระวิชามาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถึงแม้ห้องศิลป์จะยาวก็ตามเถอะแต่อีกไม่นานก็จะจบแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังแง่มุมไหนของเรื่องราวที่ท่านสนใจบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับถ้าจัดการหาให้ได้จะทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่หรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมานะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอะเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะพิมพ์ bboy jjapan นะส่วน bj ก็คือบุญจับนี่แหละนะครับพอพิมพ์ bj เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อวัฒนะตอบเลยสะกดด้วย wa-t-a-n-a การแอดสารนั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของพงศาวดารจีนห้องศิลป์กันเลยผลงานการเขียนของสีจงหลินเราทิ้งท้ายกันด้วยการที่ตัวของเกียงจูแยนั้นได้มีหนังสือไปท้ารบกับฮั่นเอ๋งนะถ้าหากว่าอย่างไรอยากจะให้สู้กันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะฮั่นเอ๋งพออ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าด่านเซเหลงกวนแล้วก็ด่านกิมเหม็งกวนก็ได้เสียไปแล้วยังแต่ตัวเองเท่านั้นจำที่จะเอาชีวิตแทนคุณของพระเจ้าติวอ๋องถึงจะเห็นว่าสมควรจะทำฮั่นเอ๋งก็คือหนังสือให้สินกะแล้วก็บอกว่าท่านจงไปบอกเกียงจูแย่ว่าเราจะยอมเป็นกบฏเข้าด้วยนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วฮั่นเอ๋งก็สั่งทหารทั้งปวงให้รักษาค่ายเอาไว้เป็นสามารถทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอเห็นสินกะแจ้งความมาดังนั้นก็ให้โหลเฉียเนี่ยเป็นกองหน้าแล้วขึ้นมาถืออาวุธพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเอ๋งฮั่นเอ๋งรู้ก็ยกทหารออกมาจากค่ายพูดโต้ตอบกันต่างๆนานาแล้วก็ให้อ๋องฮอกองหน้าเข้ารบกับโหลเฉียโหลเฉียก็เอาทวนแทงถูกอ๋องฮอตายอุ้ยผุนทหารของเกียงจูใหญ่เห็นได้ทีก็ขับม้ารุกไล่ฮั่นเอ๋งไปฮั่นเอ๋งก็ชักม้าพาทหารหนีเข้าค่ายจึงคิดอ่านว่าศึกครั้งเนี้ยเห็นเหลือกำลังที่จะสู้จำจะบอกไปทางเมืองหลวงเพื่อที่จะขอทหารเพิ่มแล้วจะได้มารบกันต่อขณะเมื่อเขียนหนังสืออยู่นั้นทหารมาบอกว่าอิวฮอมาถึงโอ้คนนี้มีฝีมือรู้ว่ามีคนมาช่วยก็ดีใจจึงออกไปคำนับแล้วก็เชิญมานั่งในที่สมควรฮั่งเอ็งจึงเล่าให้อิวฮอฟังบอกว่าด่าน2ตำบลก็เสียแล้วตัวเราก็ได้ออกรบมาครั้งหนึ่งเสียที่มาอิวฮอจะบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะออกรบกับเกียงจูหยาเองแล้วจะเอาชัยชนะมาให้จงได้ว่าแล้วก็จัดแจงทหารพร้อมอิวฮอก็ถือเงาอันวิเศษยกไปหน้าค่ายของเกียงจูหยาเกียงจูหยารู้ก็ให้โลเฉียเนี่ยคุมทหารยกออกรบด้วยกับอิวฮออิวฮอได้ทีเอาเงาฟันถูกโลเฉียตกม้าแต่ว่า ไม่ตายทหารทั้งปวงก็เข้ารบป้องกันพอเกียงจูแย่รู้ก็เร่งให้ทหารออกมาพาเอาลัวเฉียกลับเข้าค่ายแล้วก็ให้หลุยจินจูซึ่งมีปีกเหมือนกับนกบินได้ออกมาต่อสู้กับอิวฮออิวฮอเอาง้าวฟันถูกหลุยจินจูปีกขาดไปข้างหนึ่งหลุยจินจูก็หนีกลับมาเข้าค่ายเหมือนกันเกียงจูแย่เห็นหลุยจินจูเสียทีกลับมาก็มีความวิตกความไม่สบายใจใหม่อีกแล้วก็เขียนป้ายเป็นหนังสือไปแขวนเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเรายังไม่รบแน่มีการอย่างนี้ด้วยนะพอรุ่งขึ้นอิวฮอยกออกมาจะรบด้วยเจียงชูแย่พอถึงหน้าค่ายเห็นหนังสือแขวนเอาไว้อย่างนี้อ้าวในเมื่อไม่รบก็กลับกันแล้วกันนะเอียวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงพอมาถึงค่ายเห็นกระดานป้ายที่แขวนเอาไว้คิดสงสัยมากก็เข้าไปคำนับเกียงจูใหญ่แล้วก็ถามบอกว่ามันมีเหตุผลอย่างไรท่านจึงทำป้ายไปแขวนเอาไว้อย่างนั้นเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเสบียงอาหารของเรายังมีมากอยู่แต่ทหารที่มีฝีมือที่จะออกรบมันขาดสนจึงต้องทำป้ายไปแขวนเอาไว้พอจะได้หยุดคิดทำการต่อไปเอียวเจียนก็เลยบอกว่าซึ่งไม่มีทหารออกรบนั้นท่านอย่าวิตกเลยเวลาพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะออกรบกับอิวฮอเองพอมีผู้อาสาเกียงจูใหญ่ก็มีความยินดีก็ไปเอาป้ายลงมาเสียขณะนั้นมีสิทธิ์ไทยอิจินหญิงคนหนึ่งมาบอกเกียงจูใหญ่บอกว่าจะขอเอาโลเฉียเนี่ยไปให้อาจารย์รักษาที่ถ้ำกิ่งกังตังเกียงจูใหญ่ก็ยอมให้ไปครั้นรุ่งขึ้นเอียวเจียนก็ขึ้นม้าพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเอ๋งแล้วก็ร้องเรียกให้อิวฮอยกออกมารบอิวฮอพอได้ยินก็ขึ้นม้าออกมาต่อสู้กับเอียวเจียนได้หลายเพลงอิวฮอฟันด้วยง้าวถูกไหล่ของเอียวเจียนเอียวเจียนก็หนีกลับมาที่ค่ายบอกความแก่เกียงจูแย่บอกว่าง้าวของอิวฮอนั้นมีฤทธิ์นักจะเอาชัยชนะไม่ได้เลยข้าพเจ้าจะลาท่านไปหาอาจารย์หยกปลายหินซึ่งอยู่ในถ้ำกิมแฮตงเขาหยกจวนซัวไปขอยารักษาได้แล้วจะกลับมาเกียงจูยาก็บอกว่าท่านจงรีบไปรีบมาโดยเร็วเถอะนะเอียวเจียนก็กำลับลาเกียงจูแย่ไปพอไปถึงถ้ำกิมแฮตงก็เข้าไปคำนับอาจารย์ที่ชื่อว่าหยกปลายหินแล้วก็บอกว่าอิวคอซึ่งอยู่หน้าด่านขี่ยุยขวนถึงก้าวมีฤทธิ์ออกรบไปฟันถูกโลเฉียหลุยจินจูแพ้ข้าพเจ้าออกมาต่อสู้ก็เสียทีอิวฮอเอาเงาฟันถูกไหล่ของข้าพเจ้าขอท่านได้เมตตาให้ยารักษาแล้วก็ทำให้แผลนี้มันหายเถอะหายแล้วจะได้กลับไปรบกับอิวฮอต่ออีกยกไปหินจะบอกว่ายาของอาจารย์บูเสียนอิวหงวนซึ่งอยู่เขาผองไหล่เป็นครูของอิวฮอนั้นดีนักท่านจงแปลงกายให้เหมือนอิวฮอผู้เป็นศิษย์นั้นไปลวงขอเอาเถิดเอียวเจียนพอได้ฟังดังนั้นก็แปลงกายตามคำที่อาจารย์แนะนำบูเสียนอิวหงวนเห็นสำคัญว่าอิวฮอผู้เป็นศิษย์มาหาก็ถามว่ามาธุระอะไรเอียวเจียนแปลงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ารบกับโลเฉียหลุยจินจูเอียวเจียนก็เอาเงาฟันข้าพเจ้าถูกหลายเจ็บปวดนักจะมาขอยาอาจารย์รักษาแผลหายแล้วจะได้รบต่อไปบูเสียนเอียงหวนไม่ทันพิเคราะห์ว่าเป็นกลอุบายมาก็ให้ยาอันวิเศษไป3เม็ดเอียวเจียนได้ยาก็มีความยินดีคำนับลาบูเสียนเอียงหวนไปอยู่ภายหลังบูเสียนเอียงหวนคิดสงสัยว่าอิวฮอก็ได้วิชาที่ดีของเราไปแล้วเหตุไรจึงถูกง้าวเอียวเจียนเราหรือจะประมาทเสียทีประการใดก็นับนิ้วพิเคราะห์ดูเพื่อที่จะเลิกยามนี้เป็นยังไงก็เห็นว่าเอ๊ะอิวฮอยังดีอยู่นี่นะหามีอันตรายไม่แล้วก็คิดสะดุ้งใจบอกโอ้เราคงเข้าใจผิดแล้วดูท่าทางจะเป็นอุบายมามั่นคงทีเดียวขัดใจก็ลุกวิ่งตามไปเอียวเย็นได้ยินเสียงเท้าม้ามาข้างหลังเหลียวดูเห็นบัวเสียนเอียวหวนตามมาใกล้จะหนีก็หนีไม่ทันแล้วก็เลยแปลงกายเป็นสุนัขมีฤทธิ์แอบไม้มองอยู่ข้างทางฉันเห็นบูเสียนอิวงวนไม่พิเคราะห์วิ่งพ้นมา พอได้ทีก็โดดด้วยฤทธิ์กัดเอาต้นคอได้ทีหนึ่งแล้วก็วิ่งเลี้ยวลัดหนีไปบูเซียนอิงหวนตกใจเหลียวหลังแลดูก็ไม่เห็นว่าอะไรกัดแต่ว่าเจ็บมากหลงนั่งพิเคราะห์ก็แจ้งว่าเอียวเจียนนั้นแกล้งมาทำร้ายจึงเดินกลับมาที่อยู่ฝ่ายเกียงจูแยเมื่อเอียวเจียนลาไปหาอาจารย์ในขณะนั้นไม่สบายใจคิดวิตกว่าบรรดาทหารมีฝีมือที่ออกไปรบก็ถูกอาวุธป่วยเจ็บหลายคนแล้วการศึกครั้งนี้จะทำประการใดดีพอดีได้ยินทหารมาบอกว่าเอียวเจียนมาถึงก็มีความยินดีเอียวเจียนก็เข้าไปคำนับแล้วก็เล่าความให้ฟังแล้วก็เอายาไปใส่ให้หลุยจินจูแล้วก็ให้ทหารเอาไปใส่โลเชียด้วยตัวเอียวเจียนนั้นได้ยาใส่แผลหายก่อนคนทั้งสองพอรุ่งขึ้นก็พาทหารไปที่หน้าค่ายของฮั่นเอ๋งร้องเรียกอิวฮอให้ออกมารบฮั่นเอ๋งได้ฟังนั้นก็ให้อิวฮอพาทหารออกไปนอกค่ายเอียวเจียนก็บอกว่าครั้งก่อนท่านเอาง้าวฟันถูกเราหากว่าเราได้ยาอันวิเศษใส่จึงหายโดยเร็วถ้าหาไม่เราก็คงจะตายเวลาวันนี้จะรบแก้มือเอาชีวิตท่านบ้างอิวฮอจะคิดสงสัยว่าอัญญาที่จะแก้พิษเงาเล่มนี้ได้นะก็มีเฉพาะแต่อาจารย์ของเราเท่านั้นเองเกียงจูแย่ไปเอาอัญญานี้มาได้ยังไงทีนี้เงาเราจะสิ้นฤทธิ์แต่ก็จนใจจำเป็นมานะเข้าต่อสู้กับเอียวเจียนรบกันได้33เพลงยังติดพันกันอยู่หลุยจินจูอยู่ในค่ายคิดแค้นอิวฮอซึ่งฟันเอาปีกขาดรู้ว่าตอนนี้เอียวเจียนออกรบกับอิวฮอยังไม่แพ้ยังไม่ชนะกันก็ขี่ม้ารีบตามมาก็ร้องว่ากับอิวฮอบอกว่าท่านเอาเงาฟันเราวันนี้เราจะฟันท่านบ้างว่าแล้วก็เข้ารบเอากระบองทองตีอิวฮออิวฮอหลบได้ครับตกม้าลงมาแต่ว่ากระบองไปถูกศีรษะม้าล้มลงอิวเจียนก็เอาเงาฟันถูกอิวฮอทำให้อิวฮอตายเอียวเจียนกับหลุยจินจูก็พากันกลับเข้ามาที่ค่ายทั้งไฟฮั่นเอ๋งคันรู้ว่าอิวฮอตายก็เสียใจมีความวิตกคิดจะแต่หนังสือบอกไปถึงพระเจ้าติวอ๋องขอทหารมาช่วยพอได้ยินทหารร้องบอกว่าอาจารย์มาหาแม่ทัพโอ้ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีแต่ไม่รู้จักลุกออกไปคุกเข่าคำนับแล้วก็เชิญให้นั่งในที่สมควรจึงพิเคราะห์ดูรูปทรงผิดประหลาดคือใหญ่สูงประมาณ12ศอกหน้าเขียวเหมือนสีครามฟันยาวเขี้ยวจักขุนั้นดุร้ายสีผมแดงกริยาดังโกรธอยู่ก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาแต่ไหนมีธุระอะไรหรืออาจารย์จะบอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าบูเซียนอิวหวนอยู่เขาผงไหลเป็นครูของอิวฮออิวเจียนไปลวงเอายาของเรามาจึงฆ่าอิวฮอผู้เป็นศิษย์ของเราตายเรามีความแค้นนักจึงมาหาท่านจะขออาสาไปรบกับเอียวเจียนให้ท่านดูฝีมือกันโอ้โหแค่นี้ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีมากจัดทหารให้พร้อมเลยทีเดียวอาจารย์ก็ขึ้นขี่โลโตนะโลโตนี่ก็แปลว่าอูดนั่นแหละนะครับยกไปที่หน้าค่ายเกียงจูแยเกียงจูแยรู้ก็ขึ้นม้าพาทหารออกจากค่ายแล้วก็สั่งลิเจ้งหุยฮอออกมายืนอยู่ที่หน้าม้าอาจารย์บูเซียนอิวอ๋องเห็นเกียงจูยาก็บอกว่าอิวเจียนทหารของท่านถึงองค์อาจนั้นไปไหนล่ะจึงไม่ออกมาท่านจงเรียกให้ออกมาหาเราสักหน่อยหนึ่งเกียงจูยาก็บอกว่าอิวเจียนน่ะไม่อยู่ไปขนลำเลียงท่านจะทำอะไรหรือบูเซียนอิวอ๋องก็บอกว่าอิวเจียนกระทำผิดหลายประการแล้วฆ่าสิทธิ์อิวฮอของเราเรามีความน้อยใจนักจะมาฆ่าเอียวเจียนเสียให้ขายแค้นเกียงจูแยก็เลยบอกว่าตั้งแต่พระเจ้าเสียงทางได้ราชสมบัติสืบๆกันมาแผ่นดินก็เป็นสุขถึง600ปีแล้วบัดนี้พระเจ้าตีอ๋องทำให้คนทั้งปวงได้ความเดือดร้อนพระเจ้าบูอ๋องได้ราชสมบัติในเมืองไสกีให้เราคุมทหารออกมาปราบปรามผู้กระทำผิดให้ราบคาบเหตุใดท่านจึงจะฆ่าเอียวเจียนซึ่งเป็นทหารของเราผู้ถือพระราชอาญาสิทธิ์มานั้นท่านจะกบฏต่อพระเจ้าบูอ๋องหรือบ อู่เซียนอิวงวนได้ฟังดังนั้นก็โกรธแกว่งอาวุธอันมีรูปดังเหล็กตะไบแล้วก็มียันปิดอยู่ด้วยขับโลโตพาทหารเข้ารุกไล่เกียงจูแยเกียงจูแยก็ต่อสู้เอาแส้ม้าหวดถูกคอของบูเซียนอิวงวนลีเจิงเห็นดังนั้นก็เอาทวนแทงเอาศีรษะโลโตโลโตเจ็บก็โดดหนีพาทหารวิ่งไปด้วยกำลังฝีเท้าอันเร็วเกียงจูแยก็พาทหารคืนเข้าค่ายขณะนั้นโทเฮงศูนย์คุมทหารไปบรรทุกเสบียงมาถึงค่ายเขาไปคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยก็สั่งให้หยุดพักอยู่จึงพูดกับนางเต็งตันหยกผู้เป็นภรรยาบอกว่าโลโตของบูเซียนอิวอ๋องขี่นั้นฝีมือเร็วนักถ้าเราได้บรรทุกเสบียงเห็นจะไปมาถึงก่อนคนทั้งปวงคำวันนี้จะไปลักมาให้ได้ภรรยาจึงบอกว่าถ้าเจ้าทำดังนั้นจงไปบอกแก่ท่านแม่ทัพเสียก่อนโทเฮงสุนจะบอกว่าจะบอกท่านให้รู้ทำไมกับการเพียงนี้ครั้นเวลาดึกโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของฮั่นเอ๋งเที่ยวดูแลไปเห็นโลโตผูกอยู่อาจารย์นอนยังไม่หลับจึงแอบอยู่คอยจะลักขณะนั้นบูเซียนเอียงหวนนอนไม่หลับให้รู้สึกกระวนกระวายใจก็นับนิ้ววิเคราะห์ดูตามฤกษ์ก็รู้ว่าอ่ะมีผู้ร้ายจะมาลักโลโตก็เลยคิดจะจับตัวไอ้เจ้าผู้ร้ายนี้ให้ได้ก็เลยแกล้งทำเป็นนอนหลับหายใจทรนดังทีเดียวโทเฮงสุนเห็นดังนั้นก็ยังไม่ไว้ใจก็เลยเอาไม้ไปตีลงที่เท้าอาจารย์ดูว่าหลับสนิทได้หรือยังคันเห็นไม่ไหวติงก็เข้าใจว่าหลับแล้วก็ขึ้นขี่โลโตแล้วก็ว่ากับโลโตนั้นให้แสดงฤทธิ์กระโดดข้ามค่ายไปโลโตได้ยินเสียงพูดผิดเจ้าของก็ไม่เดินแกล้งทำพยศสะบัดจะให้พลัดตกแล้วก็นอนลงเสียทัวเฮงสุนก็จนใจโดดลงจากหลังพอบูเซียนเอียงงวนวิ่งทะลวงมาจิกศีรษะทัวเฮงสุนได้ก็ร้องบอกว่าเอ้ยขโมยโลโตนะทหารได้ยินก็จุดคบเพลิงมาเห็นโทเฮงสุนก็จับตัวไปให้กับฮั่นเอ๋งฮั่นเอ๋งเห็นก็บอกว่าโอ้มันเด็กนิดหนึ่งเท่านี้จะจับเอามันมาไว้ทำไมอาจารย์บูเซนเอียงวนจะบอกว่าโทเฮงสุนคนนี้ถึงมันจะตัวเล็กก็จริงแต่มันมีความรู้ดำดินได้ถ้าจะฆ่ามันก็ให้ทำถุงใส่ตัวมันแล้วเอาไปเผาไฟเสียมันจึงจะตายฮันเองก็สั่งให้ทหารจัดแจงทำตามคำที่อาจารย์ว่าในขณะนั้นแปะเหาะท่องจือซึ่งเป็นสารวิสิกครูเดียวกันกับโทเฮงสุนเทวดาเข้าดลใจให้รู้ว่าเขาจับโทเฮงสุนไปแล้วแล้วก็จะเอาไฟเผาก็เลยบอกอาจารย์กีริวสุนกีริวสุนก็แผลงฤทธิ์เป็นพายุมืดทีเดียวมาหอบเอาถุงซึ่งใส่โทเฮงสุนลอยไปตกลงในค่ายตรงหน้าโต๊ะของเกียงจูแยอาจารย์บูเซียนเอียงหวนเห็นดังนั้นก็พิเคราะห์ดูรู้ว่ากีลิวสุนมาช่วยในเวลา3ยามเสร็จกีลิวสุนก็มายังค่ายของเกียงจูแยร้องให้เปิดประตูค่ายรับพอล้ำจงกวดเดินมาตรวจทหารซึ่งนั่งยามรักษาค่ายได้ยินเสียงร้องเรียกจึงถามบอกว่าผู้ใดมามีธุระอะไรหรือกีริวสุนก็บอกว่าเราเนี่ยชื่ออาจารย์กีริวสุนเป็นครูของโทเฮงสุนจะมาหาท่านแม่ทัพลำจงกวดพิเคราะห์ดูเห็นว่าไม่ใช่ข้าศึกก็ไปบอกความกับเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้ทหารมาเชิญเข้าไปนั่งแล้วถามบอกว่าโอ้เวลาดึกเดือนเมืองนี้ท่านมาด้วยธุระอะไรกีริวสุนก็บอกความตามที่โทเฮงสุนบอกทุกประการเกียงจูแยก็บอกว่าโทเฮงสุนนอนอยู่ในค่ายเหตุใดอาจารย์มาว่าดังนี้เล่ากีริวสุนก็บอกว่าท่านสงสัยเราจงดูที่ในถุงวางอยู่ตรงหน้าท่านนั้นเถิดเกียงจูแยก็แก้ถุงออกก็เห็นโทเฮงสุนก็ถามโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็บอกความตามจริงเกียงจูแยโกรธว่าทำการล่วงเกินก็เลยสั่งทหารให้เอาตัวของโทเฮงสุนนั้นไปตัดศีรษะเสียกีริวสุนก็ห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าโทเฮงสุนซะเลยการข้างหน้ายังมากอยู่ข้าพเจ้าขอโทษไว้ทำราชการแก่ตัวสักครั้งหนึ่งก่อน เกียงอยู่อยากยกโทษให้โถเหงสุนรอดจากความตายก็มีความยินดีเข้ามาขับนับเกียงจูแย่ฝ่ายอาจารย์บูเสียนอิ่วหงวนพิเคราะห์ดูเริ่มรู้ว่าเวลาเนี้ยกีลิวสุนมาอยู่ที่ค่ายของเกียงจูแย่โอ้โหมีความโกรธนักหนาทีเดียวก็แต่งตัวถือกระบี่ขี่โลโตรีบมาร้องเรียกกีลิวสุนให้ออกมารบเพื่อที่จะลองฝีมือกันเกียงจูแย่ก็จัดทหารเชิญที่กีลิวสุนออกด้วยเห็นบูเสียนอิ่วหงวนก็พูดจาท้าทายต่างๆบูเสียนอิ่วหงวนขับโลโตเข้ารบเกียงจูแย่ก็ต่อสู้ได้10เพลงอาจารย์กีลิวสุนก็เอาเชือกที่ลงหยันโยนไปมัดบูเสียนอิ่วหงวนพลัดลงมาจากหลังโลโตทหารเกียงจูแย่ได้ทีก็เข้าจับตัวไว้ได้โลโตนั้นก็วิ่งหนีไปบูเสียนอิ่วหงวนไม่ได้กลัวจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าครั้งเนี่ยท่านจับเราได้จะทำโทษอย่างไรก็ทำเถอะเกียงจูแย่ก็สั่งให้ลี่เจ้งนั้นพาตัวของบูเสียนอิ่วหงวนไปตัดศีรษะเสียลี่เจ้งก็พาไปเอากระบี่ฟันบูเสียนอิ่วหงวนหลายครั้งปรากฏว่ากระบี่ฟันไม่เข้ามีแต่ยู่ไปทีเดียวลี่เจ้งจึงมาบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้หุยฮอเอากระบี่อย่างดีไปฟันอีกครั้นฟันลงก็บังเกิดพุ่งเป็นควันไฟลุกขึ้นบูเสียนเอียงหวนก็ไม่ตายมีหนำซ้ำยังร้องเพลงเยาะเย้ยซะอีกเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็คิดประหลาดใจก็สั่งให้ทหารเอาไปจำเอาไว้ก่อนที่หลังค่ายอาจารย์กีหลิวสุนก็ห้ามว่าท่านจะให้จำไว้นั้นมันจะหนีไปได้ท่านจงทำกรงเหล็กใสเอาทิ้งที่ทะเลเมืองไซกีเถอะมันถึงจะตายเกียงจูแย่ก็ให้อึงกุนไปทำตามคำที่อาจารย์แนะนำอึงกุนครั้นไปถึงเมืองไซกีเอากรงเหล็กซึ่งใส่บูเสียนอิงควนทิ้งลงไปในทะเลบูเสียนอิงควนก็สำแดงฤทธิ์หนีไปยังเชิงเขาจีจือไหลที่กิมเหลงเสียงโป้อยู่แต่เชือกลงยันซึ่งมัดอยู่นั้นแก้ออกยังไม่ได้สุยฮอทองหยีสานุสิทธิ์กิมเหลงเสียงโบเดินมาเห็นบูเสียนอิ่วหงวนหน้าเขียวผมแดงฟันเขียวจึงถามว่ามาแต่ไหนจึงต้องมัดอย่างนี้บูเสียนอิ่วหงวนก็บอกว่าเราในชื่อว่าบูเสียนอิ่วหงวนอยู่ที่เขาผองไหลเป็นสานุสิทธิ์ของกิมเหลงเสียงโบเกียงจูแย่มัดเราใส่กรงเหล็กไปทิ้งทะเลเราไม่ตายบัดนี้เราจะมาหาอาจารย์ซุยฮอทองหยีสิทธิ์แจ้งความนั้นก็เข้าไปบอกอาจารย์ตามคำที่บูเสียนอิ่วหงวนว่ามากิมเหลงเสียงโบก็เรียกบูเสียนอิ่วหงวนเข้ามาถามพอรู้เหตุว่าอะไรเกิดขึ้นก็โกรธจึงไปหาอาจารย์ทองเทียนกาจูทองเทียนกาจูให้หาตัวของบูเสียนอิ่วหงวนมาแล้วก็เอาตราลงยันวางลงไว้ที่ตัวของบูเสียนอิ่วหงวนพอวางปั๊บเชือกที่มัดก็หลุดออกตราดอกนั้นก็เลยให้บูเสียนอิ่วหงวนไว้ใช้สำหรับรักษาตัวบูเสียนอิ่วหงวนมีความยินดีนักคุกเข่าลงกับน้องอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ลาไปที่ด่านกีจุยกวนกลับไปแล้วจะทำอะไรต่อต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศีลต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี
2: ้คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
12: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที
14: ่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขังแต่14วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อเย็นวันที่8ตุลาคมที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสุสุรันวิภาวดีรังสิต64ที่ดร.สุริยะใสกัตศิลาเป็นเจ้าของสถานที่ก็ได้ต้อนรับนะฮะผมที่ได้รับเกียรตินะครับในการจัดงานเกษียณให้โดยทางนางหงาสุรชัยจันทิมาทนนางหงาคารวานพร้อมนายีต้นกล้าแล้วก็นานิตกรรมชนและเล็กตดาพร้อมด้วยนานาคนเดือนตุลาทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศิลป์คมฉายนะฮะแล้วก็อภสันสิทธิเขตนะครับพิเจนสงสมพันธ์อาจารย์ประสานมฤคบิทักษ์นะครับรวมมานั้นมีอาจารย์สมานรอดเพชรก็มาด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายต่อหลายท่านนะครับทั้งศิลปินนเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะฮะแล้วก็มีศิลปินอาจารย์ชนิดศรีกันดีศิลปินแห่งชาติมาด้วยก็เป็นสิ่งที่ปรับรื้อมากแล้วก็ถือว่าเป็นวันแห่งเกียรติยศจริงๆสำหรับงานเกษียณที่ในวันนั้นอุดมไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภที่ได้มีการพูดคุยถึงเส้นทางของถนนดนตรีจากที่งานที่ชื่อว่าสายทานดนตรีถนนที่ไม่เคยสิ้นสุดบทเพลงยังอยู่ไมตรียังงอกงามแด่พิญโยรุ่งสมัยในวาระเกษียณนั้นก็ได้มีคำถามถึงเรื่องที่มาทำรายการเพลงเพื่อชีวิตได้ยังไงก็เล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยที่จัดรายการทาง AM ที่นี่สบายใจแล้วก็เริ่มรับราชการแล้วก็ได้เห็นแผ่นเสียงของคารวานชุดเก่าแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมนั้นก็มีการชื่นชอบในบทเพลงสตริงอยู่ฟังรถไฟดนตรีบ้างฟังดีเจต่างๆก็จัดรายการบ้างก็ชื่นชอบสมัยนั้นก็จะมีทั้งการ X Innocent ฮะมีศิลปินที่อยู่ในช่วงเดอะฟรีเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ย ก็ฟังอยู่แต่ว่าเมื่อฟังเพลงเพื่อชีวิตฟังเพลงคารวาสเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เข้าไปเริ่มไปชมคอนเสิร์ต For UNICEF แล้วก็ได้เห็นคนที่นั่งกันอยู่ในวันนั้นซึ่งเป็นหนุ่มสาวที่ออกมาจากป่านั้นน้ำตาไหลก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีอะไรในบทเพลงที่มากกว่านั้นในก่อนหน้านั้นนั้นคารวานก็เป็นการคืนเมืองที่ผมก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากนักก็ว่าตอนที่สมัยในเหตุการณ์เดือนตุลาโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลา2519นั้นก็ยังอายุแค่8ขวบแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นทหารเรืออยู่ทางกรมสวัสดิการทหารเรือที่ท่าช้างแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่ที่เกิดเหตุกันอยู่ด้วยในคืนวันที่6ตุลาถึงผมก็ได้ทราบในหลังจากนั้นที่เราต้องไปย้ายนิวาสสถานไปอยู่ที่แม่กลองเป็นเวลาหลายเดือนพอลูกทหารจะต้องหลบลี้หนีภัยไปกับเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เหมือนกันแล้วก็เราก็อาจารย์ก็ถามบอกหลังจากที่จัดรายการแล้วเวลาที่โดนเหตุการณ์ที่นำเพลงมาเปิดเนี่ยสถานการณ์ต่างๆโดนยุบโดนแบนโดนห้ามออกอากาศโดนตั้งกรรมการสอบเนี่ยทำอย่างไรอะไรต่อไปยังไงผมก็บอกว่าอาจารย์ก็ผมสะดุดคำหนึ่งที่ผมบอกว่าคืออาจารย์ถามว่าแล้วไม่รู้สึกที่จะต้องอะไรอ่ะคือกังวลหรือว่าไม่มั่นใจหรือว่ามีปัญหาในระบบราชการที่เราทำงานอยู่หรือเปล่าเขาบอกผมก็เวลาที่เขาสั่งห้ามสั่งหยุดอะไรก็เราก็รับฟังกันไปแต่ผมก็บอกว่าเราจะหยุดไปได้ยังไงอาจารย์สะดุดคำว่าเอ๊ะใช่แล้วเราจะหยุดไปทำไมผมบอกว่าเราจะหยุดไปทำไมเวลาที่โดนสั่งห้ามสั่งแบนสั่งห้ามออกอากาศแต่บทเพลงต้องห้ามหรือว่าเพลงที่มีเนื้อหาล่อแหลมเหล่านี้เขาบอกว่าแล้วเราจะหยุดทำไมถ้าเราได้เดินลงมาทำงานแล้วลงมาทำหน้าที่แล้วเราจะหยุดทำไมอาจารย์สรุปคำนี้แล้วก็เป็นคำถามแล้วก็เป็นคำที่อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภได้พูดคุยกันในคืนวันนั้นว่าใช่เหมือนกับการเดินทางต่อของถนนดนตรีว่าแล้วเราจะหยุดไปทำไมเมื่อเวลามีปัญหาอุปสรรคก็จะต้องเดินทางต่อสำหรับถนนดนตรีครับผมพิญโยรุ่งสมัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ในช่วงของเดือนตุลาครบรอบนะครับครบรอบ50ปี6ตุลา2519ก็เดินทางกันด้วยเพลงขึ้นหลังจากคอนเสิร์ต For UNICEF ที่เป็น
ต้นทางที่เริ่มต้นให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่นะครับชื่นชอบเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ได้มาทำหน้าที่กันจนกระทั่งถึงวาระของการเกษียณราชการไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีงานเลี้ยงที่ส่งคุณค่ามากที่สุดก็คือเมื่อวันที่8ตุลาคมสำหรับศิลปินเพื่อชีวิตนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็บรรดานักเขียนกวีนะครับพี่นกน้อยที่เพิ่งจากฟื้นไข้ก็มาเล่นดนตรีให้ด้วยพี่ฟุตบาทมาวาดภาพให้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่นำเข้าของมามอบเป็นของที่ระลึกต้องขอบคุณมากๆด้วยนะฮะน้องขุนนะครับหรือว่าขุนกลางคุกคันทินลูกชายของนวีวีรศักดิ์คุกคันทินอีกหลายคนเลยนะครับที่วันนั้นมากันอย่างมากมายน้องเปิ้ลโพสต์จากไทย PBS นะครับก็มาทำหน้าที่พิธีกรให้ด้วยครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะฮะต้องขอขอบคุณและวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ผมถือว่าเป็นวันเกษียณที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะฮะในวันนั้นงานเลี้ยงอื่นผมไม่เคยได้สนใจเท่าไหร่นะฮะในงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นในระบบราชการทางกรมประชาสัมพันธ์หรือสถานีวิทยาประเทศไทยแต่ในวันที่ท่านดนตรีกับศิลปินเพื่อชีวิตได้มอบให้นั้นมีคุณค่ามากมากเลยนะครับเดินทางกันในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบรรยากาศของน้ำที่มากมายมหาศาลในขณะที่ท่วมขังแล้วก็น้ำเน่าน้ำมีกลิ่นเหม็นมีขยะอยู่ในบรรยากาศที่ต้องอดทนกันไปกับการที่จะต้องสูบน้ำออกให้ได้และฝนก็กำลังจะตกมาอีกนะฮะในวันสองวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศที่นะครับพื้นที่ที่น้ำที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราก็คงจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องขอระดมการช่วยเหลือกันต่อไปนะครับซึ่งทางดนตรีก็ได้คุยกันในคืนวันนั้นว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการระดมการไปช่วยพี่น้องของเราด้วยนะครับในหมู่พงเทพกระดนชำนาญนะฮะวันนี้มีงานคอนเสิร์ตคนพูดเพลงที่สยามพาราไลที่สยามพารากอนนะครับก็พูดไม่เข้าหูนะฮะก็เลยเลือกบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงสำหรับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น่าจะอยู่ในช่วงของวันเวลาของเหตุการณ์เดือนตุลาในช่วงเวลานี้นะครับวันเวลากับงาน15ปีอำลาคารวานครับ

คนให้กำเนิดผมคนหนึ่งกองเกวียนนี้ผมได้ติดสอยห้อยตามมาบางครั้งก็หลงทางไปบ้างบางครั้งก็ไม่รู้อะไรไปด้วยใจจะถามผมว่ารู้ลัทธิมาร์กหรือเปล่าผมบอกผมไม่รู้รู้จักเลนินหรือเปล่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าพ่อผมแม่ผมเพื่อนผมแล้วก็ตัวผมจนขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขทั้งเพื่อนคารวานและเพื่อนที่มาร่วมกันปิดฉากของคารวานความฝันนี้ภาพนี้คงอยู่ในใจผมไปตลอด

3ทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงแรกของต้นดนตรีกับผมพี่โยรุ่งสมัยต้องเป็น50ปี6ตุลาแล้วเมื่อวันที่งานเกษียณที่ทางศิลปินเพื่อชีวิตนาวเห็นนางานายีต้นกล้านานิตกรรมชนแล้วก็รวมของเพื่อนของนานาทุกคนนาเสกศักดิ์สิทธิ์นะอัตการว่านาอัดมุงกงล้อนี่แหละครับก็ได้มอบหนังสือมาให้นายีต้นกล้าก็มอบหนังสือสหายหมายเลข3นะฮะประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นเขต3นั่นใต้มาให้โดยศาสตราจารย์ดร.อัธจักรสัตยานุรักษ์ขอโทษสายโค้นสง่าจันทาเป็นคนที่เปรียบนะครับแต่คนเขียนคำนำคือศาสตราจารย์ดร.อัธจักรสัตยานุรักษ์ก็สายจันทาก็สามสหายเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็มีหนังสือมาให้มันมีหนังสือให้หลายเล่มนะครับมีทั้งพี่เจนทรงสมพันธ์ก็ให้มาแล้วก็หลายท่านให้หนังสือมาอ่านในยามเกษียณนะครับวันนั้นต้องขอบคุณมากๆแล้วหนึ่งเล่มนั้นก็คือจากวันงาน50ปี6ตุลามรดกของ6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานดีไปเป็นพิธีกรที่พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดฝั่งทะเลน้ำมันเมื่อวันที่4ตุลาที่5ตุลาคมนะฮะก็เดินทางกลับมาแล้วไม่สบายต้องไปฉีดยาเลยนะฮะกลับมาแล้วไม่สบายเป็นไข้หวัดหนักเลยก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานตั้งใจว่าวันที่6ตุลาจะไปเพราะว่าได้สัญญากันว่าจะไปชมวงที่มันแดงนะฮะพี่ส้มแล้วก็นาเสกแล้วก็วงที่มันแดงเขาแสดงด้วยหนังสือเล่มนี้หน้าปกเป็นภาพตอนที่ผู้คนยืนดูการถูกกระทำย่ำยีจากการที่ถูกมีนักศึกษาถูกลากออกมาแล้วก็แขวนคอถูกตีด้วยเก้าอี้นะครับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่ยืนดอกมองยืนยิ้มมีเด็กด้วยเป็นภาพที่ดูแล้วก็ในหน้าปกหนังสือแล้วมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็มีการเรียบเรียงไว้หลายอย่างผมก็เลยยังอ่านไม่ครบทั้งหมดนะครับกำลังนั่งอ่านอยู่หนังสือทุกๆเล่มแล้วด้านหลังเขามีโปสเตอร์นะเป็นการรวบรวมโปสเตอร์ต่างๆสายทันเพลงเพื่อชีวิตต้องห้ามสู่สาธารณะโดยนะอัตการอุปถัมภากุลก็มีโปสเตอร์ตั้งแต่เป็นแรกๆนะครับแล้วก็ทั้งมาถึงปี2560เขาแบ่งเป็นยุคๆเลยนะครับตั้งแต่ปี2517นะฮะ18เรื่อยมานะครับแต่ละปีจนกระทั่งมาถึง2569นะ67ถึง69 3ปีนั้นก็มีโปสเตอร์ที่จัดของทนดนตรีไลฟ์อยู่ด้วยนะฮะก็เป็นภาพที่เราจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมนี่แหละครับแล้วก็ไปลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยต้องขอบคุณนักอัตการด้วยว่าเป็นคอนเสิร์ตสำหรับรายการทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็เป็นฝีไม้ลายมือของคุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนริศที่ออกแบบและขออนุญาตไปใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย50ปีมรดกของ6ตุลาวันนี้4ทุ่มอย่าลืมติดตามได้นะครับถนนดนตรีไลฟ์บันทึกการแสดงของนางงามสุรชัยจันทิมาธรและดวงดาวเดียวดายกับคารวาลน้อยในช่วง4ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11นั่นแหละครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะมีให้ฟังให้ชมกันเป็นประจำทุกวันเสาร์1ชั่วโมงกับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดง78ปีจุดพักของนักเดินทางนางงามคารวาลนะครับก็เป็นเทปที่2วันเสาร์นี้ส่วนเทปต่อไปก็น่าจะเป็นคาราบาวนะฮะที่เดี๋ยวคงต้องเข้าไปที่ทำงานไปเพื่อที่จะไปบันทึกรายการเป็นพิธีกรสำหรับรายการนี้ก่อนเข้ารายการก็จะได้เห็นหน้าผมดำเนินรายการนี่นะครับเหมือนกับทางวิทยุเราก็ทำหน้าที่ไป3ชั่วโมงกันน
คืนนี้คุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกันชนันประสานวงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาครับเพลงที่วันนี้น้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูคนพูดเพลงกับกวีศรีทาไรเห็นมีศิลปินรับเชิญนี่พี่แดงและลูกๆน้องโซลสอนมาร่วมงานด้วยใช่ไหมครับในนามของวงโฮปให้อีกเพลงหนึ่งของคาราวานที่พี่แดงร้องได้ดีจริงๆแล้วเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังสู้กับน้ำสายน้ำและสายฝนยิ้มกลางสายฝนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มสี่สิบหกนาทีครับช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในการเดินทางของถนนดนตรีทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศที่คุณฟังโทรมากันทาง0816346452 0816346452อย่างเช่นที่โคราชก็บอกว่าชอบมากแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตเมื่อตอนที่ยังแข็งแรงอยู่อายุยังไม่มากนะก็ไปชมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตเกือบทุกวงเลยแต่นางหงาก็ไม่เคยพลาดนหมูพงเทพเช่นเดียวกันครับหรือแม้ทั้งพี่แอดคาราบาวก็อีกหลายๆศิลปินพงศิษฐ์คำพีเป็นต้นมีขอเพลงดอกไม้มนชนนะฮะมาด้วยแล้วก็คลอง8น้ำท่วมไหมครับขอเพลงน้ำท่วมมาหลายที่บอกส่งมาอยากที่ลงทางโซเชียลเนี่ยเรื่องของการที่น้ำทะลักเข้าไปเยอะๆมากๆอย่างเช่นทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีต้องการความช่วยเหลือด่วนเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานตอนนี้ระดมกำลังกันไปกันเต็มที่แล้วครับก็ต้องเต็มที่กันอีกนะฮะขอให้ช่วยกันเข้าไปให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ติดค้างกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหรือบางที่ต้องอพยพออกมาเพราะว่าน้ำกระแสแรงเชี่ยวแรงก็คอยระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องการ อยู่กับน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องกระแสไฟฟ้าแล้วก็การช่วยเหลือที่ติดค้างอย่างเดียวแล้วก็หน่วยงานที่ทั้งป้องกันภัยนะครับทั้งกรมป้องกันน้ำท่าสาธารณภัยแล้วก็ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะทั้งราชการแล้วก็ทั้งภาคเอกชนก็ดำเนินการช่วยเหลือกันอยู่เราก็จะมีทางที่จะทำอะไรได้ก็จะพยายามช่วยกันไปสำหรับการที่พี่น้องได้ประสบเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับอะไรคนรักเพื่อชีวิตนะทอมดันดีกับหนังสือเคยขัดแย้งเรื่องการเมืองตรงกันยังกับร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งนางอาครานวิสาขันมีการร้องเพลงกันอีกครั้งไหมคนรักเพื่อชีวิตโอ้ยนางวิสาเขาเพิ่งได้อยู่เมืองไทยนะครับนะฮะก็คุณพุทธงามบอกถนนที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็ AM891 ที่ราชบุรีชัดเจนเพียงเพราะตัวเล็กกดเข้าลายให้ค่ะอ๋อเอาอาศัยเด็กรุ่นใหม่ๆนะขนของนี้น้ำขึ้นชั้นบนแย่ไปตามๆกันใช่ครับแล้วก็มีถามว่าน้ำที่บ้านน้องโยเป็นไงบ้างที่แม่กลองบางคนทียังไม่แห้งท่องน้ำกันค่ะใช่ครับยังไม่ได้ถามญาติญาติพี่น้องของเลยคุณป้านะฮะที่อยู่ที่บางคนทีเป็นยังไงกันบ้างตามไปฟังสวทจังหวัดร้อยเอ็ดคุณปอปลาวันนี้สาธิตไปติดตามถนนตีได้เวลาใดคะนะครับแล้วก็มีจากคุณเจ้าคุณนบแอดร้อยเอ็ดยังเดินทางได้กันต่อไปครับกว่า30ปีบวกปรับบริการถนนดนตรีสวทจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94 MHz 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับขอบคุณครับแล้วก็มีลิงก์ฟังรายการแล้วก็ผมก็ส่งข้อความต่างๆเข้าไปแล้วก็มีที่ขอเพลงกันด้วยนะฮะ เรื่องศาสตร์เดือน10เมื่อวันก่อนก็อยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะครับที่สมาคมชาวใต้นะฮะก็เห็นอาจารย์ไข่มาเลยหัวหน้าเขามาแสดงด้วยแล้วก็มีพี่แอดด้วยนะครับครับก่อนหน้านี้มีส่งข้อความเรื่องไปชมน้ำหมูนะครับมีที่แหละไปดูไม่ได้ก็เลยมาขออนุญาตแอดมินในไลน์ที่จะได้อะไรให้บัตรละครับคือขายบัตรต่อนะฮะในราคาพิเศษเพราะว่าก็ราคาเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะเพราะไปไม่ได้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมีเพลงสักครู่นึงนะฮะที่คุณขอไว้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็ทางไลน์ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้สำหรับการขอเพลงในคืนวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งบทเพลงที่ในช่วงที่เหตุการณ์หลังจาก นักศึกษาเดินทางเข้าป่าแล้วก็ออกจากป่ากันนะฮะแล้วก็มีเรื่องของทางมองเห็นเส้นทางเวลาที่เดินกันไปเนี่ยมันใกล้ตาแต่ว่ามันไกลตีนเป็นสิ่งที่นานาเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันต้องเดินกันขนาดไหนเวลาที่อยู่ในป่าเขาไม่ได้เดินกันเหมือนเดินชมธรรมชาติท่องเที่ยวทั่วไปต้องหลบนะฮะหลบทั้งคนทั้งทหารทั้งการปะทะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นความอันตรายที่อยู่ในเขตป่าเขาเมื่อในอดีตที่ผ่านมาปลายปีจะมีงานที่คิดว่าพี่น้องถนนดนตรีคงจะได้เดินทางกันไปที่จังหวัดน่านพร้อมๆกันกับผมที่ผมก็จะเดินทางไปประมาณเดือนพฤศจิกายนใครสนใจบ้างร่วมเดินทางกันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับใกล้ตาใกล้ตีนและเพื่อผู้เสียสละที่นักเสกศักดิ์สิทธิ์วันนั้นในวันที่เกษียณราชการของผมที่ศิลปินได้จัดให้นั้นก็มามอบเพลงนี้ให้ด้วยนะครับปิดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่200,000,000 บาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิคไคโลเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาโปริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ผมสุเทพปานอำพันธ์เป็นคู่ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยราไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ในยามที่หนุ่มสาวเขาอยู่ในป่าเขาในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติจันทร์สู้รบก็จะมีแง่มุมของความโรแมนติกความงดงามความเป็นเพื่อนความเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำกันอยู่ก็จะไปพบหนุ่มสาวอาจจะจะมีความรักบ้างอาจจะมีเรื่องเหมือนธรรมดาทั่วไปอยู่ในธรรมชาติแต่ที่เขาเล่ากันก็ไม่ได้สบายเพราะว่าลำบากโดยเฉพาะไข้ป่าต้องไปทนทรมานอยู่ในป่าในเขากันหลายปีบางคนก็สูญเสียชีวิตในเขตป่าเขากันมาหลายต่อหลายพื้นที่แล้วก็หลายต่อหลายคนด้วยกันก็ไม่ได้ออกมาจากป่านะฮะหรือออกมาแล้วก็จะมีสภาพร่างกายที่ไม่ได้เป็นปกติเหมือนเช่นเดิมหรือบางคนก็มีครอบครัวออกมาก็มีลูกที่ได้เกิดขึ้นในป่าเขาแล้วก็ออกมาใช้ครอบครัวในบ้านเมืองหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่มีนโยบาย 66/23 ได้คืนนะครับคืนเมืองจากป่าคืนเมืองแล้วก็นับมาเป็นเรื่องของการที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่เหตุการณ์เหล่านั้นได้คลี่คลายกันไปก็50ปีแต่ในสารคดีแล้วก็ในคลิปต่างๆที่ทำออกมาก็ยังได้เห็นถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ที่เขาได้ทำออกมานะฮะในคณะกรรมการจัดงานแล้วก็รวมไปถึงในสื่อต่างๆด้วยก็ได้เห็นว่ายังการหาผู้กระทำความผิดต่างๆก็จากเหตุการณ์ในค่ำคืนในคืนวันนั้นนะยังไม่มีอะไรที่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่จะเป็นข้อคำถามอยู่เสมอๆแล้วก็ยังต้องเป็นเรื่องที่จะต้องจารึกจดจำไปอีกนานเท่านานสำหรับเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ที่มีผู้สูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยเพลงเราและเธอจากนางงา0816346452ที่เราขอเพลงกันมาในท่ามกลางบรรยากาศที่หลายท่านก็ติดค้างอยู่ในบ้านที่มีน้ำล้อมรอบบางที่ก็ลดลงบ้างแล้วแต่น้ำยังท่วมขังเฉอะแฉะและสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมยังทำความสะอาดแล้วก็ยังเก็บข้าวของกันไม่เรียบร้อยบางที่ทางบ้านยังออกไปสัญจรมันไม่ค่อยได้ยังลำบากต้องลุยฝ่าน้ำกันไปหรือขณะนี้ที่หลายพื้นที่อย่างเช่นราชบุรีและฉะเชิงเทราที่กำลังประสบน้ำท่วมอย่างหนักอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจนะเอาใจช่วยกันในการที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตรำลึกเหตุการณ์เรื่องราวของเดือนตุลากันในชั่วโมงที่2กันตอนเนื่องจากชั่วโมงแรกไปเมื่อสักครู่นี้เพลงของวงที่บ้านแดงนะฮะก็ระลึกถึงคนที่ร้องเพลงนี้ที่จากไปแล้วสำหรับสหายท่านนี้นะครับกับเพลงคนกาลงครับ

พลงนาวาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงปฏิวัติเพลงป่ากันนะครับก็เกิดขึ้นในเขตป่าเขาพอดีก็อ่านถึงว่าก็เรื่องวงดนตรี66นะฮะที่เกิดขึ้นที่ภูพานสมาชิกเป็นนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำงานด้านดนตรีหน่วยโฆษณาการหน่วยศิลป์ของฝ่ายป่านะครับแล้วก็มีภาพเก่าๆออกมาเป็นภาพที่ฐานป่าเขาเล่นดนตรี

ก็ตอนนี้มีงานซึ่งก็คงจะได้ไปร่วมงานนะฮะมากขึ้นเพราะว่าว่างแล้วเกษียณแล้วจะไปช่วยนานาเขานะครับฐานที่มั่นต่างๆก็จะมีไล่เข้ามาเลยนะครับก็จะมีงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะไปที่น่านเขตฐานที่มั่นตรงนั้นก็จะมีนางาด้วยนะครับที่จะไปอนันตติทศนานิตกรรมชนนี่นะครับก็เป็นตัวโผหลักแล้วก็จะไปเดินป่าในเส้นทางที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะที่น่านกันก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไม่เล่นร้อยนะครับต้องรอคุณเล็กลันตาเขาแจ้งมาก่อนขอเพลงเด็กปั๊มภาคค่ำที่นักเสกร้องหาฟังตาม YouTube ไม่เจอสักทีน่าจะเป็นเด็กปั๊มภาคกลางแปลงมั้งครับภาคค่ำภาคกลางแปลงดูให้แล้วกันนะครับส่วนงานภูพยัคฆ์จะมี12ธันวาคมหน้าหนาวนี่คงต้องไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางงานอีสานใต้ที่จะต้องไปที่อนุสาวรีย์สถานที่นะบ้านนึกไม่ออกที่น่าจะที่บุรีรัมย์นี่แหละครับอีสานใต้ก็เดี๋ยวคงแจ้งมานะฮะว่าจะมีอะไรบ้างแล้ววันไหนบ้างอ๋อบอกว่าวันที่10นะครับเห็นแจ้งมาคร่าวๆนะก็เยอะเลยนะครับมีงานต่อเนื่องกันไปแต่ส่วนงานของเฟสติวัลทั้งหลายก็คงจะต้องไปช่วยกันจริงวันนี้ต้องไปช่วยเป็นพิธีกรนี่แหละครับแต่ว่าน้าแกบอกไม่เป็นไรไม่เกรงใจนะพูดน้าเขาแบบอยากจะไม่ต้องอะไรมากก็ลุยได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตนะครับวันนี้คงจะใกล้จะจบหรือยังครับหรือออกมา 5-6 ทุ่มอีกสยามภาวไลนี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกในช่วงต้นปีนะครับก็คือ50ปีแฮมเมอร์ปีหน้าไม่ใช่ต้นปีปีหน้านะฮะรู้สึกจะเป็นเดือนพฤษภาก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ50ปีแฮมเมอร์ก็จะมีศิลปินรับเชิญด้วยส่วนวันที่5ธันวาที่ผมไปนู่นนี่5ธันวาไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าเดี๋ยวกับลืมนะต้องจดๆไว้บ้างอันนี้ไม่ค่อยได้ทำบันทึกของตนเองเลยเดี๋ยวต้องเขียนบันทึกลงตารางกันไว้บ้างแล้วนะฮะเพราะว่าเริ่มเยอะเริ่มคิวเยอะทำเป็นยุ่งไปอย่างนั้นเองนะครับ0816346452นะครับเพลงที่อยากจะเลือกอีกหนึ่งเพลงนะครับมาฝากกันแต่ว่าจริงเป็นแบรนด์ของบทเพลงจากภูผาที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมีการจัดงานนะฮะจัดงานเพลงเพื่อชีวิตเพลงป่าชื่อว่าบทเพลงจากภูผาขึ้นหนึ่งในนั้นมีเพลงป่าหนึ่งเพลงหนึ่งนะฮะในเพลงที่อยู่ในป่าเขาอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าที่เป็นจากบทเพลงภูผานั้นรู้สึกจะหายไปอีกแล้วมั้งครับมันจะมีแต่ที่เปิ้ลโพสต์ร้องไว้ดาวแดงแห่งภูผาครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

เออสักครู่ก็นำเพลงอยู่ในเพลงจากการนำเพลงป่าเพลงปฏิวัติต่างๆเข้ามาทำดนตรีกันใหม่เมื่อช่วงที่มีคอนเสิร์ตสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมิได้เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงดาวแดงแห่งผู้พานเพลงฝักใจสุนาครแล้วลำลึกในการเดือนตุลาท่ามกลางบรรยากาศที่น้ำล้นเข้ามาในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีผู้ฟังทาง0816346452ที่ได้ส่งเพลงเข้ามาขอเพลงกันมาทั้งจากลำปางขอเปิบข้าวด้วยมีขอวันเกิดคนจนแล้วก็ฝนเพิ่งหยุดสาวสุราษฎร์ต้องจะร่อยแต่โคราชมาช่วงนี้ไม่ได้ขอเพลงอะไรมาพิษณุโลกฝนจางนางหายผู้พิการทางสายตาดอกไม้มวลชนไม่มีนะครับของคาราบาวที่ขอมาแต่เพลงน้ำท่วมอย่าเพิ่งเปิดเลยน้ำก็ท่วมอยู่เยอะแยะแล้วเปิดท่วมหนักก็อีกก็ถ้าฝนลงหนักๆแต่พอฝนแช่ตามที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนไว้นี่ก็ต้องคอยระมัดระวังกันมากๆขึ้นแต่น้ำที่ปล่อยตอนนี้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนลงมาเพราะว่าทางท้ายทางปลายทางนางน้ำแถวไม่ว่าจะชายเชิงเซาอยุธยานะฮะแถวนี้ก็อ่วมอรไทยกันทั้งโดยเฉพาะทางปราจีนนั่นก็หนักเลยชายเชิงเซาปราจีนบุรีก็เป็นกำลังใจกันมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่สบเหตุน้ำท่วมกันอยู่ในขณะนี้แล้วที่น้ำยังขังอยู่ก็ส่งกลิ่นมากๆเลยเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะต้องให้น้ำไม่ลดเร็วๆเพื่อจะได้ทำความสะอาดกันให้ได้เร็วที่สุดช่วงนี้งานเยอะเลยนะฮะนี่หนองบัวลำพูก็มีงานชื่อภูสางด้วยคารวะรำลึกวีรชนที่บ้านห้วยเดือตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่ผมกำลังบันทึกเอาไว้แล้วก็แชร์เข้าไปที่ในลายโทนดนตรีเพื่อที่จะเอาเป็นข้อมูลไว้สำหรับให้ท่านที่ครับสมาชิกของเราที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้แล้วถ้าผมได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมไปช่วยงานได้ก็จะไปช่วยงานกันแล้วต้องดูกันในช่วงวันเวลาด้วยช่วงนี้ก็งานเยอะมากๆเลยนะฮะหลังเกษียณนี่ก็งานเยอะ5ธันวาคมนะฮะอันนี้ที่วัดอุทุมพรพิชัยบ้านห้วยเดือนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเขาก็จะมีสหายเขตงานต่างๆเข้ามามีค่ายเยาวชนแล้วก็มีเรื่องของเสวนาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์เขตงานภูสางนะฮะบรรจุอัฐิสหายนะครับก็มีพิธีคารวะลำลึกก็มีรายการบันเทิงวงที่มันแดงนะฮะอันนี้ก็อีกงานหนึ่งส่วนที่ภูพยัคฆ์ทั้ง12ธันวาคมก็จะมีงานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็ติดกันเลยนะครับไปไล่ไปเรื่อยๆผมก็คงจะได้ไปร่วม งานกันถ้าเวลาแล้วก็เดินทางได้นะฮะไม่ติดขัดอะไรก็จะไปกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอิสระนะฮะอนาวสันสิริเกียรติบอกเป็นอิสระกับเกษียณอย่างอิสระนะครับเพลงที่มีผู้ฟังขอไว้ทาง0816346452ครับเพื่อมวลชนจากวงกรรมชนนะครับ

ชื่อของนว่องคือสหายนามเพราะว่านามสกุลอุทกจะตั้งชื่อในป่าจะตั้งก็จะตั้งด่านตามที่แต่ละคนก็มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองบางคนชื่อแบบเป็นเหมือนหินผาภูผาอะไรอย่างนี้นะฮะความแข็งแกร่งนะครับนว่องก็สหายนามก็มีหลายเพลงนะฮะที่ก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของการได้เดินทางจากเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาแล้วก็ต้องเข้าป่ากันไปใช้ชีวิตกันก็มีเพลงมีงานศิลปะมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นงานวัฒนธรรมเกิดขึ้นบางทีไปเรียนที่จีนเดินทางไปอย่างเช่นนัดจิ้นกัมมาชนเนี่ยนะฮะที่ต้องเดินทางไปเรียนดนตรีทฤษฎีจากจีนกันแล้วก็บางกลับมาก็มาร้องเพลงอัดเสียงกันในป่าในถ้ำบางทีก็เป็นแบบเหมือนออเคสตราเลยนะฮะไม่ธรรมดาในสมัยนั้นก็มีบันทึกเอาไว้ว่าเล่นเป็นแบบดนตรีออเคสตราเลยในผ่านในเขาแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการที่จะทำให้มีเสียงออกไปได้มันก็จะเกิดอันตรายเพราะว่าถ้ามีเรื่องของรั้วพิกัดอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาบันทึกกันไว้แล้วก็บอกเล่าบอกกล่าวกันมาครับเพลงคืนสู่รังนะครับอีกหลายเพลงนะฮะทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และในไลน์ของธนดนตรีก็ได้เข้ามานะฮะขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งกันเข้ามาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันก็เป็นสื่อกลางกันได้ครับแล้วก็มีผู้ฟังที่ส่งภาพนะฮะวันนี้สงสัยชมจบไปแล้วใช่ไหมครับสี่ยังนี่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทนดนตรีไลฟ์จุดพักนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางหงาคารวานเมื่อวันนั้นก็นาก็ยังแข็งแรงก็เหน็ดเหนื่อยนะฮะผมมาเพื่องานมาเพื่อผมเลยมาจากภูผาม่านขับรถมาคนเดียวเลยนะครับจากขอนแก่นจากภูผาม่านแล้วก็มาเตรียมงานให้ที่เมื่อวันที่8ในวันที่เลี้ยงเกษียณเนี่ยนะครับผมก็ต้องซาบซึ้งใจมากเพราะว่าคือจริงๆไม่ได้อยากจะให้มีงานแบบนี้เพราะว่าคือไม่ชอบที่จะแบบอะไรจัดให้ตัวเองอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่านาเขามีความตั้งใจเฉพาะนายีต้นกล้าที่บอกว่าไม่อยากให้เงียบหายไปเฉยๆแบบนี้อยากจะให้มีสิ่งที่จดจำจะลึกกันไว้กับมิตรสหายของนานาในคนเดือนตุลาที่เราได้ทำงานร่วมกันมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็อยากจะให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมอบให้ในวันนั้นก็ได้มอบกันให้แล้วไม่ว่าจะเป็นของที่ลึกต่างๆโดยเฉพาะของมีค่าทั้งหลายทั้งวรรณกรรมหนังสืองานเขียนต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้อยคำที่ประทับใจที่ได้มอบให้กับผมในวันนั้นด้วยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงที่สองนะครับนกเขาไฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกลุ่มการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มกล้าน
10: ายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

คอนเสิร์ตคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูวันนี้ก็คงจะมาช่วงท้ายๆแล้วมั้งหรือว่าเดินทางจบคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ก็จะมีเพลงที่ถ้าเวลาฟังที่ไรเรื่องเล่าเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้ทุกทีว่ามีความงามมีสิ่งที่กว่าจะได้เป็นความรักได้นี่มันโอ้โหช่างงดงามเรื่องที่นาเขาเล่าว่าต้องเอาน้ำค้างใบมนเนี่ยยาไปตากไปทำอะไรเนี่ยมันกว่าจะได้มาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดตกลงตรงใจแห่งความรักของคนที่อยู่ในป่าในเขาในชาติพันธุ์ต่างๆนะครับในคนที่เป็นชาวเผ่าเผ่าลัวเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในป่าที่นาเขาไปเจอกันมาไปสัมผัสมาเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเข้าใจความรักของธรรมชาติอยู่มากมายฉะนั้นก็เหลือไม่มากแล้วสำหรับธรรมชาติตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติลงโทษแล้วล่ะครับเพราะว่าเราลบกวนกับมันเมื่อเนิ่นนานมากมายแล้วกันนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพินจรุ่งสมัยนะฮะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันนี้อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภก็ดูฝนดูฟ้ากันอยู่แผนที่ศึกษากันไปอาจารย์วันนี้ก็บอกหนีจากเรื่องน้ำท่วมมาไปเล่นดนตรีบ้างอยากจะไปที่บ้านแกบ้างกันจะไปเห็นลุยน้ำลุยท่าอยู่แล้วก็วันนี้ขึ้นมาเล่นดนตรีมีพลังเยอะแยะเลยอยู่กับพี่วิแม่น้ำด้วยนะฮะกับเพลงที่มาสักครู่นี้มีเพลงจากลำปางที่เพลงเปิบข้าวจากที่ขอจากลำปางมาจัดให้แล้วนะครับทาง0816346452หรือว่าเพลงไม่จบเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกรอบก็ได้นะฮะกับเพลงที่มีบทกวีนี่เรื่องราวของหนุ่มสาวในยุคก้าวหน้าในสมัยเดือนตุลาแน่หนุ่มสาวผู้ราวราว

จากบินลากูเสรีที่เป็นเพลงจากทางภาคใต้นะครับแล้วก็ได้นำมาบทกวีบทเพลงที่เขียนขึ้นนะฮะในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาที่เขาได้จากเพลงจากป่ามาอาสูตรในเพลงเมืองแต่ตอนสมัยนั้นก็ต้องมาดัดแปลงนะฮะแฮมเมอร์ก็ไปอยู่ในเพื่อชีวิตที่อยู่ในเมืองก็ได้นำเพลงอันดัดแปลงครับมาเป็นในเวอร์ชันที่สามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วก็ได้รางวัลด้วยนี่ก็คือบินลานะฮะจากเดิมที่เป็นบินลากู้เสรีครับก็นี่นะฮะเราย้อนไปสำหรับในบรรยากาศของที่ดำลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีเหตุการณ์6ตุลานะครับเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้นะครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วดำรงศักดิ์วิยมทองเตือนจิตนักการจันทร์วัชรันมุกสว่างมนุษย์พาเทียมแสนสมเกียรติแท้ไม่หนีเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ผมกำลังดูภาพที่บางน้ำเปรี้ยวจะเชิงเศร้านะครับเพราะว่าพี่น้องที่ทำงานด้วยกันก็คือครอบครัวประธรรมที่ดูแลเยาวชนเนี่ยต้องเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้ที่เดินทางจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตกับครอบครัวในภาคกลาง10จังหวัดทางชายเชิงเทราที่ประสงค์ได้จะรับเยาวชนไว้นั้นก็ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปหลายครอบครัวประมาณ10กว่าครอบครัวเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์เรื่องน้ำแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพที่ชายเชิงเทราแล้วโอ้โหน้ำบ่าแรงมากนะฮะแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับระมัดระวังแล้วที่ขนของขึ้นที่สูงนี่ไม่รู้จะรอดปลอดภัยแค่ไหนเพราะที่สูงก็มีอยู่เท่านั้นเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราไม่ได้สร้างบ้านตามเหมือนสมัยก่อนๆที่เราสร้างบ้านยกพื้นสูงกันไว้นะฮะแล้วด้านล่างก็มีเรือทีนี้เราไม่ได้มีเรือเรามีใช้รถกันเป็นยานพาหนะกันก็ทำให้ระบบอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงคลองคูคลองถูกทับถมเข้าไปใช้เส้นทางปิดทางน้ำสร้างสิ่งปลูกสร้างกันอีกมากมายในยุคปัจจุบันนี้ครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงของอีกหนึ่งวงที่ในเหตุการณ์ช่วงที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาปัญญาชนเข้าป่าแล้วแต่ภาคเมืองก็ยังมีวงดนตรีที่อีกหลายวงของเพื่อชีวิตได้ทำงานอยู่ในช่วงเวลานั้นจากเด็กๆเยาวชนในช่วงนั้นนะครับหนุ่มสาวในช่วงนั้นกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับวงดนตรีที่มีชื่อว่าฟ้าสางครับ

ยามจนทนเก็บก้นยาซองนะฮะยามมีก็คาบเหล็กทองก็ยอมได้รวยมาหน่อยก้นครองเมนทอนจนปะจนสิ้นไรก็ย้อนกายนไอ้คำว่ากายนคงจะแปลว่าก้นยาก้นเศษอ้ายคนรวยบุรีสอดสีสวยสูบทิ้งมวลธนบัตรแห่งถ้วยทุกขราชสูบเสร็จสดิสดิ้งเสด็จได้สดมดีนี่แหละครับข่อยน้อยพเนจรเอาเลยนะคำมืดไหนที่นอนไม่รู้เห็นนกว่าแย่ก็ยังไม่คอนคอยเกาะคนอย่างเราหนึ่งผู้ผุดพ่ายกระไรพอง

ัมคอนเสิร์ตฟอร์ยูนิเซฟด้วยใช่ไหมครับมีผู้ฟังที่ถามจากอำนาจเจริญว่าบทกวีตอนต้นชื่ออยู่ในชุดไหนใช่ไหมครับก็น่าจะใช่นะฮะอยู่ในชุดน่าจะคอนเสิร์ตฟอร์ยูนิเซฟเนี่ยนะครับกำลังดูเรื่องคลิปเรื่องภาพต่างๆฮะที่น้ำโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีเนี่ยกำลังสาหัสเลยนะครับก็ต้องหาทางช่วยกันให้ได้นะครับยังไงตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะโดยเฉพาะถ้ายุทโธปกรณ์ทางทหารสรรพกำลังนะฮะระดมกันได้ต้องระดมกันอย่างหนักเลยนะครับเขาเดี๋ยวฝนจะถล่มลงมาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะลงตกแช่นานๆกันในพื้นที่ใดบ้างก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะฮะขอให้มันผ่านพ้นไปให้ได้กำลังอ่านเรื่องของลูกชายของพี่อารีก็แฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีปีหน้านะครับตอนนี้กำลังดูว่าก็เหนื่อยกันมากในช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือกันเองในหมู่ญาติทั้งหลายตอนนี้ก็ทุกคนนะครับต้องช่วยเหลือกันไปก่อนตัวเองกันไปก่อนนะฮะทุกคนเพลงที่คุณฟังอยากฟังที่ส่งมาในไลน์ว่าอยากฟังเด็กปั๊มภาคบอกภาคค่ำนะไม่ใช่จริงๆแล้วคือภาคกลางแปลงนะครับทางนักเสกศักดิ์สิทธิ์ก็เตรียมมาให้แล้วนะครับลองฟังดูกันละกันนะครับสำหรับเด็กปั๊มเวอร์ชันนี้ที่นักเสกเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็ทำให้คนดันเกวียนนั้นโด่งดังแต่อันนี้เป็นภาคที่นักเสกนำมาเรียบเรียงกันกับภาค

มีอะไรเที่ยวแล้วจะยากแล้วไอ้มีเงินอะไรจะมีเงิน

เชื่อได้ว่าวันนี้ที่ไปชมคอนเสิร์ตน้ำหมูพูดไม่เข้าหูที่สยามพารากอนนี่ก็อาจจะช่วงของเพลงสนุกสนุกเอาจะสนุกกันไปเต็มที่เพราะว่ารู้ว่าที่บ้านหลายคนก็น้ำยังท่วมอยู่หรือว่าบางคนก็อาจจะต้องไม่ได้ชมแบบเหมือนเต็มที่นะเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ยังลำบากลำบนกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับแล้วก็บรรดาขาเต้นทั้งหลายนางรำทั้งหลายก็เพิ่งจะส่งสติ๊กเกอร์ขึ้นมานะฮะจะหลับจะนอนอยู่แล้วนะครับลืมดูเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มาช่างช่วงท้ายที่ขอมาจากพิษณุโลกทาง0816346452ก็จัดให้แล้วนะครับก็เป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเสาร์และอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศนะครับส่วนทั้งถนนดนตรีออนทีวีก็ทุกวันเสาร์เหมือนกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มหลายคนบอกทำไมต้องมาเวลาเดียวกันด้วยทั้งวิทยุทีวีเพราะว่าบางคนก็ต้องดูสมาธิมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าฟังวิทยุก็ฟังไปได้เรื่อยๆแต่ทีวีต้องนั่งดูก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีช่องทางที่ทำให้บทเพลงเพื่อชีวิตได้มีพื้นที่ในการได้เผยแพร่เราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่กันไปซึ่ง31 ปีของถนนดนตรีที่เดินทางมาแล้วผมก็เสียแล้วก็ยังเดินทางต่อนะครับกับการทำหน้าที่ตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามถนนดนตรีพร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมนต์วิภาเทียมแสนเตือนใจจำนานในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเดินทางกันใหม่ในช่วงเวลาของถนนดนตรีกับผมประโยชน์รุ่งสมัยคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับดังติดสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งร่วมกันจัดเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้ากับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์เราก็มารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะมาตอบทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
1: จริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ว่าจะหัวข้อธรรมะฟังพระสูตรหรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างใดหรือจะบอกว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดที่ต้องการแบ่ง

0: ่านก็สามารถที่จะส่งคำถามโดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังดูข่าวสารข้อมูลส่งข้อความแล้วก็ติดต่อกับทางรายการอ่านพระสูตรประกอบใดๆก็ได้เพื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินธุมณิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยสอบถามให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างแจ่มแจ้งกันต่อไปเจ้า
1: ค่ะวันนี้นี่พระอาจารย์บอกไม่มีคนเขียนจดหมายวันนี้มีจดหมายถึง3ฉบับเลยนะเจ้าค่ะ
0: เร
1: ียกว่าเขียนมาด้วยลายมือถ้าเผื่อโยมอ่านผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยท่านแรกนะเจ้าคะคำถามแรกเป็นของคุณสิริพันธ์เจ้าค่ะเขียนมาจากจังหวัดหนองคายท่านก็จะเป็นแฟนรายการเหมือนกันแล้วก็เขียนมาเล่าเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือจะพูดถึงปัญหาชีวิตของท่านนะเจ้าค่ะที่ว่าแล้วรู้สึกว่าคุณสิริพันธ์นี่จะท่านบอกว่าท่านระลึกชาติได้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าเกิดแบบเกิดครั้งที่สองมาอยู่ในท้องแม่นี่แหละคนแรกเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนท่าน5ขวบแล้วเสร็จแล้วก็มาเกิดใหม่อยู่ในท้องแม่เป็นผู้หญิงอย่างเป็นคุณสิริพันธ์ในชาตินี้ก็มีปัญหากับพี่สะใภ้นะเจ้าคะโดยบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อเล่าไปก็คือทางพี่สะใภ้ก็แยกไม่ให้คุณสิริพันธ์เนี่ยอยู่กับคุณแม่เพราะว่ามันมีคำทำนายว่าแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้คนใดคนหนึ่งต้องจากไปแล้วคุณสิริพันธ์ก็สรุปว่าพอคุณแม่ถูกแยกจากคุณสิริพันธ์เนี่ยไปอยู่คนเดียวก็ปรากฏว่าไปหกล้มเส้นเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จากไปแล้วพี่สะใภ้นี่ก็คุณสิริพันธ์คิดว่าคุณพี่สะใภ้นี่แหละเป็นคนทำให้คุณแม่เสียชีวิตทีนี้หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องของที่ดินอีกเจ้าค่ะก็พี่สะใภ้ก็จะไปยุให้พี่ชายเอาที่ดินของแม่เนี่ยไปขายล้างหนี้ตัวเองแต่ในที่สุดพี่ชายก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะเจ้าค่ะคราวนี้ในสุดท้ายของจดหมายคุณสิริพันธ์ก็เล่ามาว่าตอนนี้เนี่ยคุณสิริพันธ์เองเนี่ยก็มาอยู่วัดแบบอาศัยเข้าวัดทานนะเจ้าค่ะเรียกว่าทานข้าวก้นบาตรแล้วก็ทำกวาดอะไรเช็ดถูทำงานให้วัดว่าอย่างนั้นเถอะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนะเจ้าค่ะแล้วก็ท่านก็เลยเล่ามาอย่างนี้แล้วยังบอกด้วยว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยในชาติก่อนก็เป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: โอเค
1: ท่านก็อาจจะอยากให้พระอาจารย์เมตตาที่จะให้กำลังใจแล้วก็ลองแตกประเด็นของคุณพันธ์ที่ว่าเป็นยังไงในทางศาสนาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คำถามของคุณสิริพันธ์ก็คือว่าทำไมชีวิตถึงมีความทุกข์มากมายป่านนี้หลังจากจะสรุปก็คือว่าความทุกข์ที่มีเนี่ยโอ้มีขนาดนี้มาเนี่ยทำเวรกรรมอะไรมาคือในบรรทัดแรกที่เขียนมาเลยว่าไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรถึงได้ชีวิตถึงได้เป็นป่านนี้แล้วก็เล่าเรื่องความทุกข์ต่างๆมาให้ฟังรายการธรรมรับรุ่นเนี่ยคุณใจเราเป็นรายการเปิดสถานีตั้งแต่5ส่วนแล้วก็มีทั้งผู้ฟังหลายๆท่านที่ว่าบางทีเนี่ยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับคุณใจนอนไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับ2:00ก็พลิกไปพลิกมา3:00-4:00ก็เปิดจะฟังอะไรจูนไปจูนมาจนถึง5:00แล้วน่ะได้จูนมาเสร็จปุ๊บได้ฟังเสียงเทศธรรมะฟังแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนนะที่พระอาจารย์ได้ยินมานี่ก็2-3คนล่ะแต่คิดว่ามีมากกว่านี
1: ้
0: ที่ว่านอนตอนกลางคืนแล้วมันไม่หลับแต่พอมาได้ยินเสียงเทศธรรมะอาจจะเป็นเสียงอ่านพระสูตรในช่วงพฤหัสอาจจะเป็นการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในทุกวันอังคารหรือจะเป็นคุยคุณใจในวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ตามเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยมันยังสบายใจได้บ้างมันยังลืมความทุกข์ได้บ้างณวินาทีนั้นเนี่ยความทุกข์เราหายไปแต่พอเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมปุ๊บมันกลับไปคิดอีกคิดทีไรก็ทุกทีทุกที สมมติว่าเราแบบเจอภาษาอันใดหนึ่งไม่น่าพอใจเหมือนถูกมีดทิ่มที่กลางอกอย่างนี้ใช่ปะ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดสามทีคิดทิ่มอีกสามทีเนี่ยแล้วพอคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะทิ่มอีกหกทีโอ้ยเมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นเลยทิ่มอีกแปดทีอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอไม่คิดฟังใครครวญเรื่องธรรมะไปหยุดสมานแผลตัวเองมันเป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คือความทุกข์บนโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องทำความเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันก็สุขก็มีทุกข์ก็มีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะภพที่มีสุขกับมีทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าไม่ใช่เลยชีวิตฉันเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขนะทุกข์มากกว่าสุขทุกข์จริงๆอย่างเคสของท่านผู้เขียนจดหมายมานี่ทุกข์มาก
1: สุขภัณฑ์นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทุกข์มากจริง
1: เจ้าค่ะ
0: ถามอย่างนี้ว่าในมนุษย์โลกเนี่ยมันจะมีคนที่ทุกข์มากกว่าเราเดี๋ยวนะในอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคสของคุณสิริพันธ์เนี่ยมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนที่มีตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลคือในบรรดาหมู่บ้านเนี้ยเมืองเนี้ยไม่มีใครที่จะทุกข์ไปกว่าไอ้หมอนี่เขาเรียกนายคนเนี้ยว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลก็จะมีตำแหน่งนี้โดยเฉพาะซึ่งนายทุกขตาบุคคลนี่คือเป็นเคสแบบไหนหางานที่ไหนก็ไม่ได้เขาจะไม่จ้างจ้างก็จ้างด้วยราคาต่ำๆถูกโกงถูกทำร้ายทุบตีนั่นนี่อยู่เรื่อยบางเมืองมีหลายคนตำแหน่งทุกขตาบุคคลเนี่ยนะจนคนเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้แย่ที่สุดในเมืองคือนี่ต้องการจะเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำในลักษณะเศรษฐีก็มีตำแหน่งเศรษฐีมีเศรษฐีหลายคนใช่ไหมเศรษฐีแห่งการค้าผ้าเศรษฐีแห่งการค้าข้าวเศรษฐีแห่งการค้าไม้อะไรก็แล้วแต่เขาจะมียกตำแหน่งให
1: ้
0: มันก็จะมีคู่ตรงข้ามเป็นยาจกตำแหน่งในทุกขตาบุคคลซึ่งเป็นโดยปริยายก็จะว่าคือเป็นโดยปริยายเพราะความที่ว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งในกระทำคุณใจเขาก็จะไปบางทีก็ไปอาศัยอยู่วัดเคสนี้แหละอยู่วัดแล้วก็กินอะไรกินข้าวคนบาททำงานบ้างนั่นนี่ตามที่จะช่วยอุปถัมภ์ได้แล้วก็อาศัยข้าวคุณบาทกินไปอย่างเงี้ยนะไปทำการงานก็มีอยู่แต่ว่าฝืดเคืองมากเพราะให้ค่าจ้างน้อยถูกกดขี่อะไรต่างๆก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ธรรมดาอันนี้คือมันเป็นอย่างเงี้ยโลกเราเป็นอย่างงี้
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคือต่อให้นายทุกขตาบุคคลบางครั้งบางคราวนายทุกขตาบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจนะว่าถ้าเราเห็นทุกขตาบุคคลแบบนี้เอาที่ยิ่งกว่าคุณสิริพันธ์หรือแบบเอาแย่ที่สุดเลยในโลกนี้นะเราเห็นใครที่เขาจะสวยปานนี้สวยปานเราเนี่ยมันมีไหมน่าจะมีแล้วแย่กว่าเราไปแม้น่าจะมีให้คุณมั่นใจเลยว่าตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยเราเคยเกิดเป็นแบบนี้มาแล้วให้มั่นใจได้ว่าเราเคยทุกแบบนี้มาแล้วโอเคนะทีนี้ว่าในคู่ตรงข้ามถ้าเราเจอมหาเศรษฐีที่แบบร่ำรวยมากเอาเกินเศรษฐีขึ้นไปอีกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเอาเกินเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปอีกเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีแก้วจิตประการมีฤทธิ์สี่อย่างนี้ให้เราก็มั่นใจได้เลยว่าเอ้ยเราก็เคยตลอดการยืดยาวนานนี้เราก็เคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วนะคุณเดชก็ใช่ไหมสังสารวัฏนี่มันยืดยาวนานมากเคยเป็นมาแล้วทุกแบบประเด็นคือในเมื่อแย่ที่สุดเราก็เป็นมาแล้วตอนนี้เราก็ยังอาจจะเป็นอยู่ดีที่สุดเราก็เคยเป็นมาแล้วสุขสุดๆในชาติปัจจุบันนี้ฉันก็เคยเจออย่างนี้นะโอ้เราจะยังไงนี่แหละคือจุดนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีนี่ในมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันประมาณนี้แต่เราจะเปรียบเทียบกับความสุขของสัตว์นรกนี่นะคือมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีสุขทุกข์พอๆกันถ้าจะเปรียบเทียบกับสวรรค์นี่จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์มากทุกข์นิดเดียวทุกข์น้อยมากส่วนนรกเนี่ยทุกข์จะมากสุขนิดเดียวทุกข์นิดเดียวเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้ฟังถึงความทุกข์ที่ว่ามันน้อยมากของสวรรค์ที่ว่ามีทุกข์อยู่แต่น้อยมากเนี่ย เรามาทำความเข้าใจตรงนี้
1: เจ้าค่ะ
0: สุขที่ว่ามีสุขน้อยมากของนรกเนี่ยมาทำความเข้าใจตรงนี้เราจะได้มาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราที่ว่าสุขพอประมาณทุกพอประมาณพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ความทุกข์ของสัตว์นรกก็ไปความทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์แล้วเขาก็จะมีความทุกข์มากก็ไปมีความสุขมากเรามีความสุขมากความทุกข์เขาเนี่ยจะน้อยมากใช่ป่ะเขาก็จะแบบเอาเฮิร์นเดินอากาศได้อิ่มก็อิ่มทิพย์ไม่ต้องกินไม่ต้องถ่ายออกมาเวลาตายก็จุติไปเลยไม่มีการชาปนกิจมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวแบบสบายอยู่ตลอดปี
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาความทุกข์ของเขาเนี่ยอย่างสมมติบ้านเนี่ยเขาก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีพื้นที่มีแอเรียต่างๆแล้วบ้านบางทีฉันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงก็เปลี่ยนได้ฉันอยากเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก็เปลี่ยนได้บ้านเขานะฤดูนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยอยากให้เป็นดอกชัยพฤกษ์ออกมางามๆเหลืองก็ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้แต่มันดันออกมาเป็นดอกบานเย็นมันแดงไปนิดหนึ่งบานเย็นซีดๆเหลืองๆหน่อยโอ้ยเป็นทุกข์มากเทวดานะ
1: นั่นคือความทุกข์ของเขาเจ้าค่ะ
0: ใช่ความทุกข์ของเทวดาแล้วก็แบบโอ้โหเครียดเพราะว่าทุกข์มากไงมันไม่แมทช์กับสีบ้านนี่คือความทุกข์ของเขาสุขมากทุกนิดเดียวตรงข้ามกับนรกนี่โอ้โหทุกข์มากข้าวปลาคุณไม่ต้องหวังว่าจะได้กินหิวอยู่ตลอดเวลาโอเคนะน้ำก็ทั้งยากน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำด่างน้ำเป็นด่างหมดฝนก็เป็นฝนกรดจะมีบางครั้งบางคราวที่ฝนกรดตกลงมาโดนกับพื้นที่มันเป็นด่างแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำที่เกิดจากรอยเท้าของนายเรียบาลที่เหยียบไปเหยียบมามันก็จะมีแอ่งอยู่ก็จะทำให้มันเป็นเกลือเป็นก็เรียกเป็นเบสซึ่งเบสมันก็ไม่จืดนะมันก็เค็มๆนิดหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นด่างกัดท้องไม่เป็นกรดกัดท้องก็ต้องไปจกน้ำแบบนี้มากินจะจกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะขุ่นสัดส่วนของด่างมันก็จะมากก็ต้องออปากลงไปกินที่พื้นแล้วเวลาลงไปเนี่ยเหมือนไก่ที่บ้านป่าดอนไนโศกหรือว่ากวางเวลาเขาไปหากินตามป่า
1: เจ้าค่ะ
0: ป่าเขากินอยู่ก็จริงแต่ตาเนี่ยเขาต้องคอยดูนักล่า
1: อ
0: ันตรายที่จะมาถึงตาหนึ่งดูนักล่าตาหนึ่งดูลูกระวังลูกมีใครจะมาทำลายลูกไหมตาหนึ่งต้องดูนักล่าว่านักล่าจะมาทำลายรายฉันไหมปากนี้ก็กินไปบางทีก็ต้องเฟิร์มแวบมาดูหญ้านิดหนึ่งแล้วต้องกินไม่มีความสุขกินนะกินไม่มีความสุขแล้วกินก็นิดเดียวนี่คือแบบความทุกข์ของเขานะคือความสุขของเขาเนี่ยมีแค่นี้แล้วคือนี่คือไม่ใช่ว่าสุขนะคือสภาพโดยทั่วไปมันไม่มีจะกิน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถูกทำลายทุบตีถูกทรมานแบบที่อยู่ในนรกใช่ป่ะก็จะมีความทรมานประเภทหนึ่งที่เราถูกไฟเผาในสันนรกเนี่ยนะ
1: เ
0: ขาชนิดแบบว่าคือไฟนรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟไม่ขีดหรือว่าอุณหภูมิร้อนแค่แบบในใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันยังน้อยไปปฏิกิริยาอะไรที่มันจะมากกว่าฟิวชั่นแล้วก็อุณหภูมิมันมากกว่าเป็นล้านองศาเนี่ยนั่นคือไฟนรก
1: เขาม
0: ีคำเปรียบเทียบพูดถึงว่าถ้าคุณเอาไฟนรกมาเท่ากับแสงหิ่งห้อยหัวไม่ขีดนี่ความร้อนแรงของมันเนี่ยสามารถที่จะเผาไม้เปียกๆเท่ากับภูเขาก้อนโตๆได้เนี่ยภายในพริบตาเดียวเพราะมันร้อนแรง
1: แสดงว่าร้อนมาก
0: ร้อนมากแล้วสัตว์นรกที่โดนไฟร้อนๆแบบนั้นเนี่ยพอโดนเผาใช่ป่ะไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะทำลายผิวแล้วก็ทำลายหนังแล้วก็ทำลายเนื้อทำลายเนื้อจนถึงกระดูกแล้วไม่เจอเหลืออะไรก็ตายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลมที่เรียกว่าสัญชีวะวาบมาลมนี้วาบมาปุ๊บก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนซอมบี้ฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วโดนอะไรโดนไฟเผาอีก
1: ตายอยู่นี่ใช่ไหมตายไปตายมาอยู่นี่
0: เขาก็นับไป500 ชาติ
1: ทรมานมาก
0: 500 ชาติยังน้อยไปความสุขของสัตว์นรกคุณเดินใจคือตรงที่ว่าสมมตินี่เป็นสมมติฐานของพระอาจารย์เนาะก็จะมีถ้ามีจะมีพยากรณ์อากาศในนรกวันนี้ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากด้วยก็จะพยากรณ์อากาศอย่างนี้ด้วยอุณหภูมิ1 ล้านองศาว่าไปอย่างนี้ใช่ป่ะจะมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าไม่ต้องพูดถึงฝนตกนะไม่มีอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง1 องศา จากที่เป็นล้านล้านองศาคุณเฉยๆเนาะอุณหภูมิเนี่ยในบรรยากาศของนรกวันนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลง1องศาสัตว์นรกได้ยินเนี่ยดีใจมากนี่คือความสุขของสัตว์นรกนะคุณเฉย
1: ๆเจ้าค่ะ
0: เห็นไฟที่ผนังที่มันออกมาเนี่ยเบาลงหน่อยนึงก็จะแฮปปี้มากก็จะแฮปปี้มากนี่คือความสุขของเขานิดเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยแล้วทุกข์ของเราเนี่ยมันน้อยกว่ามากเข้าใจไหมน้อยกว่าความสุขดูแบบว่าทุกข์ของเราเนี่ยจะเปรียบเทียบแล้วมันยังดีกว่าสุขของสัตว์นรกนะเข้าใจไหม
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: มันเป็นอย่างนั้น
1: ดีกว่ากันมาก
0: มากคือ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาประมาณที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็ถึงออกมาสรุปให้ฟังว่านรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีทุกข์มากมีสุขน้อยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสุขมากมีทุกข์น้อยมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันอาจจะแบบแน่นอนมันก็มีมากน้อยแต่มันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี
1: ้
0: ความสุขเราอ่ะอย่างเช่นว่าคุณปวดห้องน้ำแล้วก็อยากจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็จะเรียกสุขาพระสุขาไงเพราะมันออกมาแล้วเรามีความสุขต่อให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์เนี่ยกินอาหารปุ๊บมันก็ต้องปวดท้องมันก็ทุกข์ตรงนี้เหมือนกันบอกให้คุณกินข้าวจากช้อนทองคำแล้วคุณไม่ต้องถ่ายอ่ะก็เหมือนกันก็มีทุกข์ข้อนี้เหมือนกันเออก็ต้องเข้ามีทุกข์ก็ต้องไปถ่ายทุกข์ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราสุขทุกข์พอๆกันรู้เรื่องนี้แล้วยังไงประเด็นมันคือเราใช้เวลาที่เรามีอยู่ก็สร้างกุศลอันนี้ธรรมดาเราเจอสุขเจอทุกข์บ้างอันนี้เป็นธรรมดาทีนี้ว่าพอเราเจอสุขก็ตามเจอทุกข์ก็ตามแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในมรรคแปดรักษาศีลให้ดีพอเรารักษาศีลให้ดีทำข้อปฏิบัติตรงนี้ให้มันได้อันเนี้ยเป็นที่พึ่งของเราอันนี้เป็นที่พึ่งของเราคำว่าที่พึ่งของเราเนี่ยหมายความว่าตอนนี้เราจะไม่มีที่พึ่งนะอย่างในทุกขตาเนี่ยทุกตาบุคคลเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปพึ่งวัดหรือต้องไปพึ่งคนที่จะแบบว่ามารับจ้างอะไรต่างๆเงี้ยแต่พอเราทำความดีเนี่ยความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราโอเคนะบางทีเราอาจจะมามืดแต่ให้เราไปสว่างนี่สำคัญเหตุการณ์ใช่อยู่หรอกมันอาจจะแบบไม่ดีบ้างเจอสิ่งกระทบบ้างอันนี้ก็โอเคจะว่าทำใจมันไม่ใช่งั้นแต่ว่าแต่ถ้าเราจะไปคิดว่าเราจะเกิดมาใช้กรรมเนี่ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยจิตใจเราจะน้อมไปในทางที่จะไม่ทำอะไรคือเราคิดว่าเออเนี่ยฉันเป็นกรรมเก่าที่ฉันทำความทุกข์ในปัจจุบันนี้ทำให้ฉันได้ความทุกข์ในปัจจุบันนี้ใช่ป่ะเอาพอปัจจุบันนี้คุณมีความทุกข์แล้วคุณไม่สร้างกรรมดีเนี่ยมันก็ไม่ถูกไงถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นเพราะกรรมเก่าจิตใจเราจะน้อมไปเป็นแบบนั้นอย่าคิดอย่างนั้นสุขทุกข์ธรรมดาให้กินอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดามีเป็นธรรมดามีแล้วเราไม่ประมาทไม่ประมาทในการทำความดีเช่นอะไรรักษาศีลแต่เราได้ฟังเรื่องของขุนเพชรในพระไตรปิฎกนี่จะมีหมวดธรรมะที่ว่าเป็นแก่นสารแก่นสารของธรรมะเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เอาข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเอ๊ะทำไมตอนนี้เราทุกข์แสดงว่าปัญญายังไม่เกิดศีลมีไหมถ้าไม่มีก็ปรับให้มีเอ๊ะทำไมจิตใจยังไม่สงบไม่สบายอสมาธิยังไม่เกิดเอารักษาศีลให้ดีด้วยปัญญาสมาธิเกิดได้ด้วยสมาธิปัญญาการบรรลุธรรมวิมุตติเราเกิดได้เราจะพ้นจากไอ้ความกังวลใจความทุกข์พวกนี้ได้แต่ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพลวงตานะคุณใจภาพลวงตามีประมาณประมาณหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนเขาเขียนรูปเขียนรูปผู้หญิงคนหนึ่งงามมากเลยไอ้ชายคนนี้เนี่ยก็โหหลงรักรูปภาพนี้คิดว่านี่เป็นตัวคนจริงๆเป็นต้นชายคนนี้ไม่ค่อยฉลาดหรือว่าเขาเขียนรูปเสือมาโอ้น่ากลัวมากเลยไอ้ชายคนนี้ก็กลัวเป็นเสือจริงๆชายคนนี้ก็ไม่ค่อยฉลาดเข้าใจมั้ยเป็นภาพลวงตาให้เราเห็นว่าบุญนี้ถูกมากโอ้นี่สุขมากเอ๊ะแล้วเราจะดูได้ไงคือเราต้องมีสติปัญญาจะมีสติปัญญาได้ก็นี่แหละฟังธรรมะการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการ แล้วก็ยังมีการหลีกเร้นการที่หาความสงบตามตาการแล้วก็มีการที่ว่าให้เห็นแจ้งตรงนี้เราอยู่วัดสงบยังสงบแล้วเห็นแจ้งหรือยังยังทำยังไงให้มีปัญญาแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณใจเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้จะหาความยุติธรรมบางทีมันก็ไม่มีมันยุติไม่ได้เพราะว่ามันยังหมุนวนไปอยู่ที่จะยุติได้มันก็จะมีแค่นิพพานจะเป็นธรรมะที่จะยุติได้ให้จบได้เพราะฉะนั้นสุขเราก็เจอมาแล้วทุกข์เราก็เจอมาแล้วเนี่ยให้เราปฏิบัติในแนวทางที่จะให้เหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์อันนี้เป็นทางที่ให้เราพ้นไปได้เจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณสิริพันธ์ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดให้แง่คิดมาคงจะทำให้คุณสิริพันธ์เนี่ยไหนๆท่านก็อยู่วัดแล้วก็น่าจะมีจิตใจดีขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นต่อไปที่จะทำความดีแล้วก็เดินไปตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วอยู่ใกล้วัดนี้ก็ถือว่ามีบุญมากเลยนะคะดังนั้นก็อย่าท้อถอยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสิริพันธ์ด้วยนะคะให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นทั้งสุขกายสุขใจค่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามของคุณแดงอุดมเจ้าค่ะจากฉะเชิงเทรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านก็เขียนถามมาหลายข้อด้วยกันโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านเป็นข้อไปนะเจ้าค่ะว
0: ่
1: าที่ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นเนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแดงอุดมถามมาแล้วก็หากมีการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพหรือว่าเป็นการสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะแก้ไขอย่างไรดีถ้าหากว่าเขามีการสืบทอดแบบเหมือนเป็นอาชีพของตระกูลหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทำยังไงถึงจะมีอายุยืนยาวเหมือนกับคนอื่นๆเจ้าค่ะไม่หมดเจ้าค่ะ
0: ในเงื่อนไขที่บอกว่ามีอายุสั้นเนี่ยท่านหมายถึงเกิดในชาติต่อไปโอเคนะสมมติชาตินี้ทำแล้วทำเนี่ยด้วยกรรมการฆ่าสัตว์เบียดเนี่ยผลก็คือจะไปตกนรกจะไปตกนรกแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ยังไงรอดจากนรกได้เนี่ยแล้วไปเกิดชาติต่อไปเนี่ยอันนี้คุณจะอายุสั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยเงื่อนไขตรงนี้คือหมายถึงด้วยสมการข้อนี้เนี่ยนะก็เลยอาจจะทำให้มีคนเข้าใจว่ามันอาจจะมีผลถึงในชาติปัจจุบันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้มีผลอยู่ในชาติปัจจุบันนั้นที่คุณทำเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการให้ผลของกรรมเนี่ยคือให้ในผลในปัจจุบันหรือให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาอีกทีนี้อย่างไรก็ตามที่ถามว่าจริงหรือไม่มันไม่แน่ก็ว่าไม่แน่เนี่ยหมายความว่าบางคนทำน้อยได้ผลมากบางคนทำมากได้ผลนิดเดียวทำไมไม่แฟร์ทำไมไม่ยุติธรรมเห็นไหมแน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะอะไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกลือคุณใจเกลือ คุณเอาเกลือมาก้อนหนึ่งละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งเอาเกลือมาหนึ่งก้อนละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งคุณกินดูโอ้เค็มไว้แต่ถ้าบอกว่าเอาเกลือก้อนเท่ากันเนี่ยเป็นละลายในแม่น้ำคงคาไม่ได้น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำ
1: กินแล้วพอดี
0: อะไรเงี้ย
1: จ้ะค่ะ
0: มันความเค็มมันแทบจะไม่มี
1: อ
0: ันนี้เป็นเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่า
1: จ้ะค่ะ
0: เกลือเนี่ยหมายถึงกรรมชั่วที่เราทำไป
1: จ้ะค่ะ
0: ความเค็มหมายถึงวิบากที่คุณจะได้รับวิบากที่คุณจะได้รับความเค็มคือกรรมที่เราทำไปวิบากคือผลที่เราจะได้รับน้ำหมายถึงความดีที่เรามีหมายถึงความดีที่เรามีถ้าเรามีน้ำน้อยมันก็จะเค็มมากเห็นไหมกรรมเท่ากันเนี่ยเกลือเท่ากันเท่ากันเนี่ยเพราะนอกใจอาจารย์ว่าเอ๊ะบางทีคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันแต่ทำไมคนนี้ไม่ถูกจับไม่ถูกลงโทษแต่อายุยืนอีกส่วนคนนี้ก็ฆ่าเหมือนกันถูกจับถูกลงโทษอายุสั้นอีกก็ตรงนี้ว่ากรรมด้วยการเหมือนกันเนี่ยถึงแม้ถ้าเราควบคุมตัวแปรอื่นคงที่นะแต่ถ้าเฉพาะความดีที่เขาไม่เท่ากันคนแรกในความดีมากคนที่สองในความดีน้อยผลออกมามันก็จึงแบบไม่เสมอกันไม่เสมอกันไม่เสมอกันคือจำง่ายๆดูเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรมเลยมีความเหลื่อมล้ำเออต้องเป็นอย่างนี้ มันก็เลยจึงทำให้มีคนสงสัยว่ามันจะจริงหรอนี่ก็ใช่ไหมมันจริงหรือไม่ซึ่งคนที่จะมาพูดในลักษณะที่ว่าไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังว่ากรรมที่ทำอันตรายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยมันไม่ได้ทำอันตรายได้จริงกรรมที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้จะเกิดประโยชน์ได้จริงอันเนี้ยคือการที่คุณพูดแย้งสวนกันกับพระพุทธเจ้าจะไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงว่าต้องให้มีความมั่นคงในเรื่องของกรรมแต่เป็นอจินไตยในความที่ว่าถ้าเราคิดใคร่ครวญมากๆมันจะเพี้ยนได้เราจะปวดหัวเราก็คิดไม่ออก
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นบ้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อให้เชื่อให้มั่นใจเชื่อนี่ไม่ใช่ว่างมงายแต่ให้มั่นใจแต่ว่ามั่นใจว่าคนทำกรรมดีก็ได้ดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอ่ะแต่ทีนี้เราเชื่อแล้วมีความมั่นใจแล้วถ้าทำต่อมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราต้องแก้ยังไงอะไรที่มันไม่ดีสืบต่อกันมาเราก็เลิกไงคุณใจไม่ยากเราก็เลิกแล้วเนี่ยเรื่องการให้ผลของกรรมว่าอาจจะให้ผลมากหรือน้อยเราก็ทำความดีเอาไงทำกรรมดีเอาทำกรรมดีเพิ่มเติมทำกรรมดีเพิ่มเติมคือลักษณะที่ว่าคนที่ไม่ทำกรรมดีในปัจจุบันนี้นะแล้วก็แบบคุณเสวยให้สุขมีชีวิตดีอย่างเงี้ยนะอันนี้สัปดาห์กันก่อนในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกเราก็ได้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมว่า
1: ค
0: ุณไม่ได้ใช้ความเพียรแต่ว่าด้วยเรื่องของกรรมก็หมายความว่าคุณเสวยสุขในชาตินี้แต่ชาตินี้ก็แบบไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเขาเรียกว่ากินของเก่ากินของเก่าคำว่าของเก่านี่คือหมายถึงมันของมันเน่าแล้วมันเสียแล้วถ้าเราจะพูดดีๆนะพูดดีๆภาษาไทยเราพูดนุ่มๆเนี่ยก็คือกินบุญเก่า
1: แ
0: ต่ในคำนี้ภาษาบาลีเนี่ยมันหมายถึงกินอุจจาระปัสสาวะที่คุณถ่ายออกมาของเก่านั่นแหละที่คุณกินเข้าไปแล้วที่คุณใช้แล้วเนี่ยคุณกินแล้วทิ้งไปมันเป็นกินของเก่าในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีไงเราก็ควรจะกินของใหม่ก็คือหมายว่าคุณก็สร้างบุญสร้างกุศลใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปนี่แหละวิธีแก้มันจึงต้องออกมาในโจทย์อะไรก็ตามต้องมาออกในข้อศีลสมาธิปัญญา
1: ใช่ค่ะ
0: ศีลสมาธิปัญญาโดยศีล

0: มีตรดีนะเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุกล่องข้าวน้อยข้าแม่ที่จังหวัดยะโสธรเจ้าค่ะคุณแดงถามว่าในกรณีเช่นนี้จะถือว่าลาได้หมดหรือไม่ถ้าไม่หมดเนี่ยมันมีวิธีใดบ้างที่จะทำมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: อันนี้นิทานก็ถึงมันเป็นตำนานนะคุณตาใจเนาะหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตามอยากให้คุณตาใจทบทวนตรงจุดนี้หน่อยว่าเรื่องราวมันมาเป็นยังไงถึงมีตำนานเรื่องของเจดีย์ที่จังหวัดยะโสธรนี
0: ้
1: เป็นความรู
0: ้ข้าวน้อยข้าแม่
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช
0: ่เจ้าที่โยมทราบก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าลูกชายอ่ะออกไปทำนาแล้วก็ทำนากลางแดดอย่างเงี้ยก็หิวข้าวมากเลยหิวแม่ก็ยังไม่ได้เอาอาหารมาให
1: ้
0: ปรากฏว่าพอเห็นแม่เอาอาหารมาให้ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ถืออาหารมาเป็นกระติบเป็นกล่องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอเห็นปุ๊บพอเปิดมาดูอ้าวโมโหหิวเลยบอกอุตส่าห์รอแม่ตั้งนานหิวแล้วแม่เอาข้าวมานิดเดียวอย่างเงี้ยกินไม่พอก็โมโหก็เลยไปคว้าไอ้คันไถอ่ะเจ้าค่ะไปฟาดแม่ด้วยความโมโหแล้วคุณแม่ก็เลยล้มไปแล้วแม่ก็ตายตัวเองก็ความที่หิวข้าวก็นั่งกินปรากฏว่ากินไปเนี่ยแม่อัดมาแน่นมากกินไปเนี่ยไม่หมดเจ้าค่ะอิ่มแล้วตอนเนี้ยมาจำนึกได้ว่าอ้าวไปฆ่าแม่ตัวเองตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาถึงแบบเขาเรียกว่ากุกกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เสร็จแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเพื่อจำนึกผิดก็เลยมีการสร้างพระธาตุขึ้นมาให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นการเหมือนกับไถ่บาปตัวเองนะเจ้าค่ะ
1: โอเคก็เอาหลักธรรมแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นนิทานพื้นบ้านก็แล้วแต่อันนี้เรายกไว้เนาะทีนี้เอาหลักธรรมในข้อนี้ก่อนก็คือว่าเรื่องราวแบบนี้ในความที่ว่าคนไปทำนาแล้วก็สามีสมมติสามีไปทำนาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็จะเอาทำกับข้าวตามไปทีหลังอย่างเงี้ยมีในสมัยพุทธกาลเป็นลักษณะเป็นบริบทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีเหมือนกันหรือมีเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็มีเรื่องราวแบบนี้ที่ว่าสามีไปทำแล้วภรรยาเนี่ยโอ้เอาอาหารไปให้ช้ามากแต่ที่เอาไปให้ช้าเนี่ยเพราะว่าเธอผู้นี้ไปเป็นพ่อแม่ของนางอุตราที่เป็นอัครสาวกผู้หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เอาอาหารไปถวายให้ท่านพระสารีบุตรก่อนจึงต้องกลับไปทำมาใหม่เอามาให้สามี
0: เจ้าค่ะ
1: สามีเนี่ยไม่ได้โกรธเห็นไหมสามีไม่ได้โกรธพอรู้ว่าภรรยาเนี่ยโอ้โหทำบุญให้ท่านพระสารีบุตรดีใจด้วยซ้ำแต่นี่ภรรยาเนี่ยชิงบอกก่อนเนี่ยชิงบอกก่อนทักษะที่เขาทำนะก็คือว่าถ้าสมมติเราไปช้าแล้วอยู่ๆให้สามีพูดขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาประตักตีเราอยู่นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าจะเอาประตักตีเราบุญนี่มันจะเศร้าหมองรีบชิงบอกก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งอะไรเดี๋ยววันนี้ฉันมาสายนี่เพราะว่าไปทำใส่บาตรให้พระสารีบุตรพอได้ยินชื่อพระปุ๊บแบบจิตใจมันสบายขึ้นมาทันที
0: เจ้าค่ะหายโกรธ
1: หายโกรธขึ้นมานี่คือพ่อของนางอุตรา
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในเคสเนี้ยถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเช่นว่าก่อนที่ว่าจะลงมือลงไม้กันอย่างเงี้ยนะอธิบายกันให้ฟังก่อนรีบชิงบอกก่อนว่าอะไรดีอะไรเป็นมายังไงอะไรเงี้ยบอกเรื่องดีๆให้กันฟังก่อนจิตใจเขาก็จะน้อมไปในทางดีก็ป้องกันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: จะมาในประการที่สองพูดถึงเรื่องหลักธรรมก็คือว่าการฆ่าบิดามารดาเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าอนันตริยกรรมนั่นคือการที่เป็นบาปหนักเป็นบาปหนัก
0: ตกนรกอย่างเดียวเลยนะคะเจ้าค่ะ
1: ก็จะมีผลให้ไปตกนรกก่อนที่จะบุญข้ออื่นๆมันจะให้ผลบุญข้ออื่นเนี่ยจะให้ผลยังไม่ได้ถ้ามีอันตรันตริยกรรมก่อนคุณต้องไปรับผลของอนันตริยกรรมนี้ก่อนมันจึงเป็นกรรมหนักมาก่อนเนาะซึ่งก็ถ้าจะบอกว่าล้างเนี่ยคือในคอนเซปต์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้มีคำว่าล้างบาปจะไม่ได้มีข้อนี้แต่ก็กลับมาที่หลักการเดิมว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับผลของกรรมนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คำนี้เราต้องฟังแล้วแบบว่าใคร่ครวญให้ดีเพราะว่าที่มักจะสับสนก็คือว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับกรรมอย่างนั้นคำนี้ผิดแต่ทำกรรมอะไรจะได้รับผลของกรรมนั้นคำนี้ถูกมันต่างกันยังไงนะต่างกันที่ว่าการกระทำแล้วก็ผลแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าพ่อสมมตินะเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้ลูกฆ่า อย่างเงี้ยความเข้าใจเนี้ย

0: เพราะว่ากรรมอะไร
1: อ
0: ได
1: ื
0: ้
1: ม
0: กรรมอย่างนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่ถูกคือกรรมอะไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นเช่นถ้าคุณฆ่าสัตว์ผลก็คือว่าจะมีอายุสั้นหรือจะมีโรคภัยแค่เจ็บมากหรือจะไปตกนรก
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างนี้นี่คือผล
1: อืม
0: ที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเปรียบเทียบอะไรคุณ
1: เจ
0: อา
1: ้า
0: จา
1: ค
0: ร
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ์ว่าสมมติว่าถ้าเราฆ่าพ่อแล้วเราต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาฆ่าเนี่ยมันยังดี
1: อืม
0: มันยังดีถ้าเปรียบเทียบว่าคุณต้องไปตกน
1: เจ้าร ค
0: ก
1: ่ะ
0: อ่ะตกนรกนี่โอ้โหมันแย่กว่ามากมันไม่ใช่ไง
1: อืม
0: มัน
1: เ
0: ไ
1: จ
0: ม
1: ้
0: ่
1: า
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: อย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราฆ่าพ่อหนึ่งชาติเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาลูกเราฆ่าหนึ่งชาติมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่
1: ไม
0: นั
1: ่
0: ้น
1: ใช่
0: ไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าตกนรกนี่มันแย่กว่าถูกฆ่าหนึ่งชาติอีกด้วยลูกข
1: อ
0: อง
1: ื
0: ตัวเอง
1: ม
0: ก็ตามเนี่ยมันไม่ใช
1: เจ
0: ่
1: ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคือผลเนี่ยมันมีผลเนี่ยก็จึงต้องดูว่ามันจะหนักหรือจะเบากรรมที่หนักให้ผลเบาลงก็ได้กรรมที่
1: อืม
0: น้อยๆให้ผลหนักก็ได้อย่างที่ว่านี้
1: เจ้าค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: แจกแจงมากมายถ้าในอรรถกถานี้จะพูดถึงกรรม12อย่างนู่นน่ะให้ผ
1: อ
0: ล
1: ื
0: ก่อนให
1: ม
0: ้ผ
1: เจ
0: ล
1: ้าค
0: หล
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งให้ผลตัดรอนให้ผลสนับสนุนมีมากมายนี่คือในส่วนของอภิธรรมนะ
1: เจ้
0: ท
1: า
0: ีน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: ประเด็นก็คือว่าการล้างบาปเนี่ยไม่มีแต่ว่าการทำความดีมีแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าล้างบาปแต่ว่าระลึกถึงความดีที่แม่มีแล้วคุณสร้างเจดีย์เอาไว้ทำไมจะไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งดี
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องล้างบาปเราไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมมัน
1: อ
0: เป
1: ื
0: ็น
1: ม
0: ก็เป็
1: เจ
0: น
1: ้าค่
0: เ
1: ะ
0: รื่องของผลที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่เขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนี้แน่แต่จะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าความดีที่เขามีแล้วความดีนี่เขาสร้างเอาไว้ผลที่ได้รับมันก็จะเบาอาจจะ
1: เจ
0: เบ
1: ้า
0: า
1: ค่ะ
0: ลงมากเบาลงน้อยนี้เราก็ประมาณได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกับว่าถ้าน้ำมากความเค็มก็ลดลงความเค็มลดลงแต่ว่าเกลือเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะประเด็นก็ถ้าล้
1: เ
0: า
1: จ้
0: ง
1: าค
0: ไม
1: ่ะ
0: ่หมดคือล้างไม่หมดมันก็ต้องมีจางๆก็ทำความดีเพิ่มเติมทำความดีเพิ่มเติมอย่างจะยกเคสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถูกปิตุฆาตถึงหมายถึงว่าถูกลูกของตัวเองคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฆ่าดำรงชีวิตไม่ได้ฆ่าเองด้วยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่ได้ฆ่าพ่อด้วยมือตัวเองแต่ว่าสั่งเฉยๆสั่งที่ไม่ใช่ว่าสั่งให้ฆ่าด้วยนะแต่สั่งทางอ้อมเฉยๆโอเคนะสั่งทางอ้อมว่าให้กรีดเท้าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ทรมานตายไปเองอันนี้ด้วยอุบายการชักชวนของพระเทวทัตทีนี้พอทำไปแล้วคือหลังจากที่พระบิดาตอนยังไม่ตายเนี่ยก็เกิดมาคิดได้ว่าโอ้เราทำอย่างนี้มันจะไม่ถูกแต่จังหวะที่จะวิ่งไปห้ามเขาหรือจะไปครับประครองให้ดีขึ้นมาเนี่ยเกิดตายไปในระหว่างนั้นเข้าใจไหมตรงนี้ก็จึงเป็นปิตุฆาตแล้วเป็นการฆ่าพ่อแล้วพอฆ่าพ่อทําไปอย่างนี้แล้วก็นั้นรับผลของกรรมคือไปตกนรกอเวจีก็เรียกว่าอเวจีมหานรกแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูทำไงก็จึงสร้างความดีโดยสร้างความดีด้วยการทําสังฆทานด้วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการไม่คบเพื่อนชั่วอย่างพระเทวทัตอีกต่อไปแต่มาคบหากับพระพุทธเจ้าทําความดีอย่างนี้ทำไปอย่างเงี้ยก็เลยทําให้กรรมที่ว่าจะต้องไปตกนรกถึงอเวจีมหานรกเนี่ยมาตกที่โลหะกุมภีนรกเท่านั้นพระอาจารย์จะจำชื่อไม่เป๊ะนะแต่จะเป็นนรกขุมที่เบากว่าลงมาเบากว่าลงมา
1: อืมเจ้าค
0: ก
1: ่ะ
0: ็คืออันนี้ก็แบบเบาบางลงเบาบางลงอันนี้คือทำกรรมดีนั่นเองทำกรรมดีนั่นเองก็
1: เจ้
0: ค
1: า
0: อน
1: ค
0: เซ
1: ่ะ
0: ็ปต์ก็เป็นอย่างนี้นี่คือหลักธรรมนี่คือหลักธรรม
1: อืม
0: ซึ่งถ้า
1: เจ
0: บ
1: ้
0: า
1: าง ค
0: คน
1: ่ะ
0: อาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมบางทีมันไม่แฟร์ดูเหมือนไม่ยุติธรรมคือความยุติธรรมเนี่ยมันว่าเหตุผลของมันอยู่แล้วคือในสังสารวัฏนี้ถ้าคุณจะหาความยุติเนี่ยมันไม่ได้ไงคือนักกฎหมายก็จะว่าอย่างหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์ก็
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: ว่าอย่างหนึ่งใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็จะว่าอย่างหนึ่งคือมันแล้วแต่ความเห็นของคนความเห็นมันไม่จบ
1: อืม
0: แ
1: เ
0: ต
1: จ
0: ่
1: ้า
0: ถ
1: ค
0: ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: ที่มันจะยุติได้เนี่ยก็ต้องหลุดออกจากพวกนี้ทั้งหมดคือต้องเป็นนิพพานถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเอง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นิพพาน
1: สาธุเจ้าค่ะข้อที่สามนะเจ้าค่ะจะถามมาว่ากรณีที่พ่อเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มาช่วยเลี้ยงดูบุตรอันเกิดจากสามีหรือภรรยาเก่าเนี่ยนะเจ้าค่ะคือแบบเลี้ยงดูอย่างดีเลยส่งเสียให้เล่าเรียนอย่างดีเนี่ยนะเจ้าค่ะ อย่างนี้นี่เขาจะหมายถึงว่าแบบนี้เนี่ยจะมีบุญกุศลนะเจ้าค่ะเหมือนกับเท่ากับที่ว่าพ่อแม่จริงๆที่เลี้ยงดูลูกหรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: หมายว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำดีกับลูกจะมีบุญคุณเท่ากับลูกเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่จริงๆไหมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบได้นะคุณใจเปรียบเทียบได้ก็ว่าเปรียบเทียบได้เนี่ยคือหมายถึงว่าการอุปการะแน่นอนว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได
1: ้
0: เพราะว่าการอุปการะกันเนี่ยการอุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นคุณสมบัติเขาเรียกว่าบุปการีบุปการีเพราะฉะนั้นอย่างเด็กที่อาจจะไม่ใช่ลูกของเราจริงๆอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าลูกศิษย์ไม่ได้จะมาช่วยอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนให้อบรมให้บอกให้อุปการะผู้ก่อนครูบาอาจารย์ก็จึงเป็นผู้ที่เป็นบุปการีก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นเปรียบได้ก็เปรียบได้เหมือนแต่ว่าเท่ากันเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วหรือว่าความแตกต่างจำนวนเรื่องของเวลาต่างๆมันก็แตกต่างกันความแตกต่างก็มีแต่ว่าเปรียบเทียบได้ซึ่งในลักษณะกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราพระอาจารย์ให้คิดอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติเราจะสงเคราะห์ใครสักคนใดคนหนึ่งอย่าไปคิดว่าจะเอาจากเขาคืนว่าฉันทำความดีกับแกนะแกต้องเลี้ยงฉันตอบหรือว่าฉันมีความดีกับแกต้องจะดูแลฉันหรือว่าต้องตอบแทนในลักษณะหนึ่งอย่างน
1: ี้
0: นะคือเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องการผลตอบแทนในข้อนี้ด้วยการตั้งจิตแบบที่ไม่ต้องการผลตอบแทนเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นอย่างพรหมจริงๆคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพอไม่มีเงื่อนไขแล้วความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีมากกว่าความบริสุทธิ์มีมากกว่าพอด้วยความบริสุทธิ์ที่มีมากขึ้นตรงเนี้ยกุศลที่ได้มันยิ่งดีไงยิ่งดีทำโดยไม่หวังกุศลเนี่ยกลับได้กุศลมากกว่าทำโดยหวังเอากุศลมันเป็นอย่างน
1: ี้
0: เพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยทำดีตลอดเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามจะเด็กข้างบ้านจะเด็กที่ลูกติดมากับสามีหรือภรรยาก่อนนั้นหรือแม้แต่คนข้างถนนหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เราแบบเขาผ่านมาผ่านไปเนี่ยเราควรจะทำดีกับเขาอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ดีจริงๆนะมีพรหมวิหารสี่อยู่ในจิตใจ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับคำถามต่อไปที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าสำหรับคนที่ยากจนเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยต้องไปอาศัยข้าวก้นบาตรกินอยู่ที่วัดเนี่ยทุกวันตลอดเลยเนี่ยจะมีบาปไหมเจ้าค่ะแต่เขาจนจริงๆเขาไม่มีที่ไปจริง
0: ๆเจ้าค่ะโดยคำถามนี้ก็ระบุมาด้วยว่าถ้าไปช่วยกวาดลานวัดด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นบุญไหมคือบุญบาปอยู่ที่การกระทำอยู่แล้วโอเคเนาะสมมติถ้าคุณไปอยู่วัดแล้วทำอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ทำบาปมันจะเป็นบาปได้ไงมันก็เป็นบาปไม่ได้ถ้าไปอยู่วัดแล้วทำบุญมันจะไม่เป็นบุญได้ไงมันก็ต้องเป็นบุญได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยมันเป็นของตัวมันเองอยู่แล้วอยู่ที่เราทำแล้วอาการที่เราไปขออาหารกินก็เหมือนพระไปบิณฑบาตพระก็นี่คือไปบิณฑบาตคือไปขออาหารกินนะคุณใจถ้าถามว่าพระบาปไหมพระบาปไหม
1: ไป
0: เนี่ย
1: ไม่บาป
0: เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกันนี่แหละบาปนี่คืออะไรก็คืออกุศลกรรมบถ10อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างทางใจอีก3อย่างอันนั้นคือบาปถ้าสมมุติไปวัดแล้วขออาหารพระกินแล้วก็แถมคำด่าให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือบาปเข้าใจไหมอ
1: ันนี้บาปแน
0: ่อันนี้บาปแน่หรือว่าเขาท่านไม่ได้ให้แต่ไปขโมยเอามาอันนี้บาปแน่แล้วก็อยู่เงื่อนไขตรงนี้แต่ถ้าไปอยู่วัดแล้วฟังธรรมอยู่วัดแล้วช่วยกวาดลานวัดอยู่วัดแล้วช่วยพูดดีๆทำสิ่งอะไรที่มันจะดีงามอันนี้ก็เป็นบุญแน
1: ่เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นบุญบาปอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่สถานที
1: ่
0: ว่าที่วัดหรือเป็นอาการแห่งการขอคือบางคนจะคิดว่าอะไรที่เป็นค่านิยมของสังคมที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยดีอะนะคิดว่านั้นเป็นบาป
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอาจจะคิดว่าทุกขเวทนาเป็นบาปไม่ใช่ไงไม่ใช่ทุกขเวทนาเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจว่าทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญโอเคนะทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญแต่สุขเวทนาอาจจะเป็นบาปด้วยก็ได้เ ทุกขเวทนาอาจจะเป็นบุญก็ได้เงื่อนไขก็มีเพราะเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่เวทนาเงื่อนไขอยู่ที่การกระทำบาปหรือบุญนั้นโดยเวทนาเช่นเอาสุดตรงข้างหนึ่งก่อนอย่างเช่นว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วด้วยสุขเวทนานั้นเนี่ยเราเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงความยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดมัวเมาเนี่ยเป็นบาป
1: mm-hmm.
0: คุณมีสุขเวทนานะแต่เกิดบาปสุขไม่ใช่บุญไงในกรณีในทางตรงข้ามถ้าคุณมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโหแบบถูกด่าถูกว่าเงินทองก็ไม่มีอาหารก็หายากต้องไปขอคนนั้นกินเอาขอแล้วเขาก็ด่าให้ด้วยอย่างต่างๆนานามีทุกขเวทนาโอเคเนาะด้วยทุกขเวทนาที่มีเนี่ยแล้วคุณก็อดทนเอามีอุเบกขาไม่ใส่ใจนะก็ถูกผู้ยิบพยามก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะความอดทนได้เนี่ยเป็นบุญนะคุณใจในทุกขเวทนานั้นนะในทุกเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นบุญได้เป็นบุญได้แล้วทุกขเวทนาก็เป็นบาปได้นะสุขเวทนาก็เป็นบุญได้นะตรงไหนตรงที่ว่าถ้าทุกขเวทนาแล้วคุณเกิดแบบไม่พอใจขยะแขยงเกลียดชังแล้วก็ด่ากลับอีกอันนั้นนะทุกขเวทนานั้นเป็นบาปโอเคในขณะที่สุขเวทนาเป็นบุญก็ได้นะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าพอคุณมีความสุขแล้วคุณก็ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงมีจิตใจไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเห็นโลกธรรม8ในสุขเวทนาเอานั่นเป็นบุญนะนี่เป็นบุญเพราะนั้นบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสุขหรือทุกข์ในที่นี้หมายถึงเวทนาไม่ใช่เกี่ยวกับเวทนาแต่มันอยู่กับการกระทำอยู่กับการกระทำทีนี้พอเราพูดสั้นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดสั้นๆว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขพอพูดสั้นๆอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบถ้าตีความหมายไม่ลึกเห็นไม่รัดกุมตลอดแนวเนี่ยเขาก็จะหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาไงว่าเป็นบุญแต่ไม่ใช่ท่านหมายถึงเอาผลที่เกิดจากการกระทำความดีนั้นว่าเป็นสุขนี่คือจึงบุญเป็นชื่อของความสุขเอาวิบากนั้นซึ่งมันต้องไกลออกไปอีกหน่อยไม่ใช่เอาสุขเวทนาหรือทุกเวทนาที่อยู่เฉพาะหน้านี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคิดว่าข้อนี้จะชัดเจน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะข้อที่5คุณแดงอุดมก็ถามว่าผู้ที่เข้าคุกโดยที่ไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นกรรมของเขาหรือไม่เจ้าค่ะ
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็คือทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเข้าคุกเนี่ยคือหมายว่าเหมารวมเลยกันคุณเดาใจว่าเป็นทุกขเวทนาเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนเราเนี่ยจะเจอสุขหรือทุกข์คือเราเหมารวมเลยนะสุขด้วยทุกข์ด้วยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สุขด้วยทุกข์ด้วยเนี่ยที่ใช้คำว่ากรรมเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจว่าหมายถึงกรรมเก่าใช่ไห
1: มเจ้าค่ะ
0: ถ้าหมายความว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นได้เพราะมันมีอยู่6หรือ7เหตุปัจจัยที่ว่าจะทำให้เราเกิดสุขหรือทุกข์ในวันบัดนี้อาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะเกิดจากถูกคนทำร้ายอาจจะเกิดจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของธาตุต่างๆในร่างกายแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของกรรมเก่าได้เป็นเหตุได้ให้เกิดสุขหรือทุกข
1: ์
0: ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวความเชื่อที่ว่าเหตุเดียวปัจจัยเดียวเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดแต่หลายเหตุหลายปัจจัยอันนี้มีแนวโน้ม
1: เจ้าค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ตอบไม่ได้โดยส่วนเดียวต้องแยกตอบอย่างนี
1: ้
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แล้วบางทีการเข้าคุกก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีสุขอยู่เหมือนกันบางที
1: จ้ะค่ะ
0: อาจจะมีสุขน้อยหน่อยทุกข์ก็อาจจะมากหน่อยก็ต้องแยกพิจารณาแยกพิจารณา
1: จ้ะค่ะ
0: เดี๋ยววัน
1: สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าผู้ที่ระวังตัวแจเลยนะเจ้าค่ะปฏิบัติทุกอย่างตามคำแนะนำแต่ว่าเกิดติดโรคโควิด19ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นกรรมหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า
0: ค่ะก็เหมือนเราเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพคืออาจจะเป็นกรรมก็ได้ก็ต้องกลับต่อเหมือนเดิม
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้ล้างมือเลยฉันเลยไปขี้ตานี่เป็นกรรมเนี่ยคุณกรรมทำกรรมในเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพอเชื้อมันเข้าไปแล้วก็เพาะออกมาก็เลยอยู่ในปอดกินปอดกินตับเราอันนี้เป็นกรรมแน่นอนคำว่าแน่นอนหมายว่าที่คุณติดเชื้อว่า ม่ได้ล้างมือหรือบางคน
1: การกระทำของตัวเองถูกไหมเจ้าคะ
0: แต่ถ้าในที่นี้เขาหมายถึงกรรมเก่าในอดีตชาติก็เป็นได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่ามันเกิดจากเหตุแห่งอุตุก็ได้เหตุจากดินฟ้าอากาศเหตุแห่งสุขภาพได้อย่างที่ว่า
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เจ้าผ่าน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าในเรื่องราวของ UFO หรือว่าพวกที่เป็นการบินนอกโลกมาเนี่ยเจ้าค่ะ คุณแดงบอกว่าใกล้จะเปิดเผยหรือยังเจ้าค่ะพระอาจารย์เชื่อค่ะ
0: โอเค
1: นิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนอกโลกหรือว่าเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมันมีนะความเชื่อนะความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าความเชื่อที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโอเคเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยเขาจะไม่แคร์ว่าจะทำความชั่วอะไรก็ไม่ไปที่ไม่ดีจะไม่แคร์
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะในการเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีอันนี้ดีแต่ที่ UFO มันไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าแบบคือโลกอื่นโลกนี้โลกอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกอื่นก็ต้องมีก็จะดีจะมีแนวโน้มที่ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นมันคือตรงนี้คุณสนใจว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคนหนึ่งชายคนหนึ่งเขาถูกลูกธนูยิงทึกถูกลูกธนูยิงเสร็จปุ๊บไม่รู้ยังไงลูกศรมันหักคาหักออกนะแล้วหัวมันคาอยู่ที่ไหนญาติก็เลยโอ้โหตายแล้วเลือดไหลไม่หยุดทำไงเอาอันนี้มาประคบเอาผ้าอุดไว้เออแล้วเขาก็เลยไปเรียกหมอมารักษาหมอก็เลยรีบจะมาผ่าตัดเปิดออกว่านี่หัวลูกศรอยู่ไหนอะไรไงไอ้ตาคนนี้บอกเดี๋ยวหมออย่าเพิ่งทำไมไปหาก่อนว่าใครเป็นคนยิงแล้วพ่อมันชื่ออะไรมันเกิดในตระกูลไหนลูกธนูที่ใช้ยิงเป็นชิ้นหน้าไม้หรือเกาทันหางมันเนี่ยหางของธนูเนี่ยเป็นขนที่ทำจากนกประเภทไหนแล้วมันใช้ไม้อะไรในการทำแล้วรู้แล้วเดี๋ยวค่อยมารักษานะเดี๋ยวจะรอไอ้คนนี้ตายก่อนแน่นอนเข้าใจไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รอด
1: แน่นอน
0: เลยถ้าเรามีทุกข์อยู่เนี่ยรีบแก้ทุกข์ก่อนเพราะฉะนั้นหมอเขาไม่แคร์เลยเขาฉีดยาสลบให้อย่าพูดมากเดี๋ยวฉันจะรักษาเธอเองหมอก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถูกความทุกข์อยู่เนี่ยรัดรึงอยู่ตอนนี้เราจะมีความแก่ความตายความเจ็บไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องที่เราควรจะสนใจตอนนี้มากที่สุดคือเรื่องอริยสัจ4โอเคนะโลกนี้โลกหน้าโอเคเชื่อแล้วไงมันก็อยู่ไม่จะไปถึงใช่ป่ะโลกนี้เราก็อยู่แล้วอาจจะมีไม่มีโอเคยกไปก่อนแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่ตอนนี้เราแก้ทุกข์ดีกว่าอริยสัจ4เราต้องมาสนใจเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเป็นหลักพอเรามาสนใจเรื่องอริยสัจ4เป็นหลักแล้วเนี่ยโลกนี้อาจจะมีโลกหน้าอาจจะมีไม่มีปัญหา UFO จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหามันอาจจะมาแล้วเชื้อโรคมาหรืออาจจะมายึดครองโลกเราไม่มีปัญหาหรือมาจะมาเทคโนโลยีใหม่มาให้เราสบายแล้วเลยสบายเลยเราจะแบบเป็นอิสระได้ไม่ถูกครอบงำแล้วเราก็จะดีกว่าที่ว่าจะมีโลกใหม่แบบยังไงก็ตามด้วยซ้ำการรู้อริยสัจ4จึงเป็นเหตุที่เร่งด่วนที่สุดเร่งด่วนที่สุดในปัญหาข้อนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะที่ควรจะต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติทำตามเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเจ้าค่ะมรรคก็คือเส้นทางที่จะดำเนินไปมีองค์ประกอบที่พระอาจารย์ย้ำทุกครั้งว่าเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยกันเจ้าค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแล้วถูกคนถูกลูกธนูยิงนี่ก็อย่างหนึ่งละแล้วก็คนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมหรือเสื้อผ้านั้นก่อน
1: จ้ะค่ะ
0: จะไม่ได้โทรสั่งเสียลูกเมียก่อนจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ได้บอกว่าจะไปขายของก่อนหรือฉันไปหาคนนั้นก่อนหนึ่งไม่ใช่คุณดับไฟก่อนคุณไม่รอรถดับเพลิงด้วยนะคุณต้องทำด้วยตัวเองในการที่จะดับไฟตรงนี้ก่อนแล้วรอรถดับเพลิงมาไม่ทันการต้องทำก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเราจะศึกษาเรื่องอะไรแล้วอวิชชามันจะเกิดแล้วไม่ได้ทำให้วิชาเกิดแล้วไม่ได้ทำให้กิเลสลดเนี่ยอันนั้นมันเสียเวลาไฟก็ไหม้อยู่บึ้มบึ้มอยู่ตลอดกาลเราก็เจ็บฟรีอย่างนี้นะวันเราต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนอย่างที่ว่าเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะหรือแม้แต่ปัญหาในชีวิต ของหลายๆท่านที่ได้เขียนถามมาในรายการผ่านไปแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นนั้นก็คงจะได้ข้อคิดแง่ธรรมะอะไรบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในการตอบปัญหาธรรมะวันอาทิตย์หน้าส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
7: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรอัคคไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับ11ตุลาคม2569แรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะสวัสดีคุณอานนท์ด้วยนะคะ
1: สวัสดีคุณสายป่านนะครับเราเจอกันตอนเช้ากันบ้างนึงหลังจากเจอกันตอนเย็น
2: ใช่
1: นะก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ FM 92.5 MHz AM 819891 kHz แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็แฟนเพจ Facebook ตอนนี้ไลฟ์สดกันแล้วเพจข่าวยามเช้านะครับเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่สายชนนีซังครับแล้วก็พี่โบ๊ทนะครับว่าที่ว่าร้อยตรีคุณากรอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะเห็นว่าเมื่อวานมีการพยากรณ์ออกมาบอกช่วงบ่ายน่าจะกระหน่ำเลยนะกรุงเทพ
1: แต่ว่าอยู่โซนห้วยขวางทั้งวันเมื่อวานไม่ค่อย
2: ยังไม่เจอ
1: ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ตกอยู่โซนไหนบ้างนะไม่แน่ใจว่าเมื่อวานที่ไหนฝนตกบ้างยังไงส่งข่าวมาบอกเราสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานไม่มีใครพูดอะไรเรื่องฝนตกเลยนะ
2: ถูกต้องแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะสำหรับบางพื้นที่ถูกต้องค่ะก็มีประกาศเตือนออกมาต่อเนื่องนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกานะคะเป็นฉบับที่9แล้วเรื่องของประเทศไทยที่จะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงวันที่11ก็คือวันนะคะจนถึง13ตุลาคมนะคะวันที่11เนี่ยก็จะมีช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ไม่แน่อาจจะย้ายมารวมกันวันน
1: ี
2: ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะส
1: ่
2: วน12 13เนี่ยระวังกันที่ภาคใต้นะคะก็ต้องดูแลเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศแผ่ปกคลุมไทยตอนบนนะคะประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้นะคะพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยค่ะช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนที่ตกหนักนะคะใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ราชเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยนะคะฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะจะไปไหนมาไหนช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะคะวางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็จะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามได้ทั้งจากเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นรายภาคเนี่ยหลายพื้นที่นะอย่างของภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็อาจจะตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะ 30% ภาคเหนือ 40% แล้วก็ใต้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทย 60%นะครับยังไงก็เตรียมพร้อมแล้วกันนะใครที่จะไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะเช็คสภาพอากาศแล้วก็ดูเรื่องของพกร่มพกอะไรกันไปสักหน่อยละกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยจริงๆเขามีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือกันนะทุกๆเช้านะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเหมือนกันก็มีการอัปเดตล่าสุดมาซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นประธานการประชุมเหมือนเดิมเลยทุกๆวันนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมรับมือแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่ทุกหน่วยงานก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เนอ
2: ะ
1: แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในหลายพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศแล้วก็ระดับพื้นดินก็เลยอาจจะทำให้อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าจังหวัดที่ช่วงนี้ท่านเป็นห่วงคือฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีนะก็ระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าพื้นที่เนี่ยยังระบายน้ำได้ยังไม่เต็มที่เนอะแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นฟูหลังจากท่าน้ำลดลงไปนะครับทั้งการที่ให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเก็บขยะนะบิ๊กคลีนนิ่งเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมด้วยนะครับสิ่งสำคัญในระยะต่อไปก็คือเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีถ้าทางปภ.เนี่ยได้รับรายงานจากทางจังหวัดแล้วนะก็ขอให้จังหวัดที่ประชาชนเขาเข้าเกณฑ์ในการจะได้รับเงินช่วยน้ำท่วมเนี่ยเร่งไปสำรวจเร่งรวบรวมรายชื่อมาให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมไปถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เตรียมแผนรับมือประสานการทำงานอย่างรอบด้านนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนอะก็เมื่อวานเนี่ยมีภารกิจที่ปัตตานีไหนๆก็ลงใต้แล้วท่านก็มีการไปประชุมกับทางจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเตรียมพร้อมรับมือกันเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคใต้ตอนล่างอย่างสงขลาหาดใหญ่ถือว่าเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซึ่งหนักมากๆในรอบหลายปีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปที่ปัตตานีเนอะท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเดินทางเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ปัตตานีก็เลยถือโอกาสในการประชุมภาคใต้ตอนล่างนะครับมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนทางปภ.เองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการ รายงานความคืบหน้านะคะในการจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะซึ่งก็ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการออกมานะเรื่องของการโอนเงินเยียวย
1: า
2: ไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนนะคะก็รวมเป็นเงินกว่า300ล้านบาทนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยก็จะมี8จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะมีที่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะกว่า 29,411 ครัวเรือนนะคะส่วนครัวเรือนอีก 5,000 บาทนะคะก็จะเป็น5จังหวัดนะคะก็จะมีพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่นะคะระยองนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะรวมกว่า 7,488 ครัวเรือนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยโอนเงินเยียวยาตามมติครม.แล้วทั้งสิ้นนะคะอย่างที่บอก 48,601 ครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีผู้เสียชีวิต5รายนะก็มีการจ่ายเงินเยียวยาอีกรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะซึ่งบางครัวเรือนเนี่ยที่เขามีการแจ้งเตือนออกมานะบางคนที่บอกว่าทำไมยังโอนเงินไม่สำเร็จยังไม่ได้เงินเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะนะกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะซึ่งทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินเองก็มีการประสานไปยังจังหวัดนะคะให้ลงไปตรวจสอบหน่อยนะให้ท้องถิ่นลงไปตรวจสอบหน่อยว่ามีบ้านไหนนะคะหรือว่าผู้ประสบภัยท่านไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์นะคะก็จะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีเนี่ยคือถือว่าสะดวกนะเผื่อว่ารัฐบาลมีโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะได้รวดเร็วนะคะ
1: เวลาแบบว่าจะในส่วนของเงินเยียวยาโครงการต่างๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางพร้อมเพย์เพราะมันสะดวกเพราะมันมีเหมือนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากๆนะสำหรับการที่เอาเลขบัตรประชาชนของเราไปผูกกับพร้อมเพย์แล้วก็เพื่อให้โอนเงินเข้ามาหลายคนกังวลว่าอุ้ยข้อมูลฉันมันจะนู่นนี่นั่นไหมต้องสารภาพว่าเมื่อก่อนช่วงนั้นก็แบบเรียกว่าอะไรตอนเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่กล้าเอา เอาเลขบัตรประชาชนมาผูกพร้อมเพย์ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเงินในบัญชีเรามันจะหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
1: แต่ด้วยเทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวนี้นะมันไปไกลแล้วนะครับยังไงก็ดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพอยู่เหมือนกันก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องของเยียวยาแหละเพราะว่าบางพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้น้ำประปาหรือไม่ได้ไปจ่ายน้ำประปาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็ช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับเขาเตรียมลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทหนึ่งก็คือพวกบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำเลยนะครับในพื้นที่ที่หน่วยราชการเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะครับซึ่งประกาศตามเงื่อนไขจนถึง30 พฤศจิกายน 69มาตรการนี้พูดง่ายๆก็คือเขาจะยังไม่ตัดน้ำของผู้ที่บ้านไม่ได้อาจจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำในช่วงนี
2: ้
1: ในบ้านน้ำท่วมอยู่อะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเขาขยายเวลาออกไปก่อนก็คือท่านยังไม่ต้องจ่ายค่าน้ำในช่วงนี้กลุ่มแรกคือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน69เขาจะไม่ตัดน้ำประปาไปจนถึง31 ตุลาคม 69ก็คือสิ้นเดือนน
2: ี
1: ้กลุ่มที่2คือน้ำยังท่วมอยู่ในเดือนตุลาคม69ก็จะขยายเวลาไม่ตัดน้ำไปจนถึง30 พฤศจิกายน 69กลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่น้ำท่วมตั้งแต่กันยายาวไปจนถึงตุลาตอนนี้ก็ยังท่วมอยู
2: ่
1: เขาจะยังไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่1 ตุลาจนถึง30 พฤศจิกายน 69นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้ายังท่วมต่อหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาคงมีมาตรการต่อไปแต่ยังไงก็อยากจะให้มันลดแล้วเนาะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่ถ้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสามารถออกจากพื้นที่ได้ก็ขอเชิญชวนนำน้ำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำสะอาดได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาได
2: ้
1: เขามีตู้กดน้ำดื่มสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดบินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศนะครับเป็นเอาบรรจุเอาขวดเอาอะไรมาเติมน้ำได้สะอาดแน่นอนครับ
2: ค่ะก็ไม่ต้องกังวลกันไปเนาะว่าจะมีน้ำใช้หรือไม่ยังไงเพราะว่าคือลำพังน้ำท่วมก็ลำบากมากพออยู่แล้วเนาะแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีเรื่องของการดูแลเรื่องของบินค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าต้องใช้น้ำในการทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวรอรายละเอียดต่อนะคะติดตามเรื่องของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group นะคะ Annual Meeting 2026ที่ปีนี้นะคะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมนะคะบางคนเนี่ยก็มักจะได้ยินเน
1: า
2: ะเรื่องของข่าว IMF ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าติดตามเราเราก็มีการอัปเดตข่าวสารมาโดยตลอดนะคะก็หลายท่านไม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันประโยชน์คืออะไรนะคะแต่ว่าการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยคือถือเป็นเหมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยนะถือว่าเป็นการพูดคุยกันในระดับที่เป็นผู้นำของประเทศต่างๆนะคะเขามาพูดคุยกันเรื่องของทิศทางการเงินในแต่ละประเทศนะคะซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยนะคะหรือท่านใดอยากจะติดตามการประชุมครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มีการออกมาเชิญชวนด้วยนะคะเรื่องของการร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์นะคะพรุ่งนี้นะคะ12 ตุลาคมรับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครประชาชนทั่วไปนะคะสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนรับชมนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมายังที่ประชุมนะคะให้มันวุ่นวายด้วยนะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือเวทีภาคประชาสังคมหรือว่า Civil Society Town Hall นะคะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยมีคุณอเจบังกานะคะประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมด้วยพร้อมกับเปิดรับคำถามจากทั้งผู้เข้าร่วมในสถานที่แล้วก็ ผู้ชมออนไลน์ด้วยนะคะโดยใครที่สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะภายหลังจากจบกิจกรรมทั้งนี้ค่ะการส่งคำถามเนี่ยคือก็ต้องบอกอย่างนี้พอคนส่งคำถามมาเยอะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคำถามที
1: ่
2: ต้องตอบนะคะก็อาจจะเลือกบางประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่นะคะเพื่อที่จะเอามาตอบคำถามในภาคประชาสังคมนี้นะคะส่วนการเปิดรับชมออนไลน์เนี่ยคือไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมโดยไม่ลงทะเบียนนะคะสามารถติดตามนะคะการถ่ายทอดได้รายละเอียดกิจกรรมวิดีโอย้อนหลังเนี่ยติดตามได้เลยนะคะเข้าไปที่ live.worldbank.org นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะรวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.am2026thailand.go.th นะคะก็ตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมด้วยนะคะวันนี้ใครพรุ่งนี้ใครอยากจะรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ live.worldbank.org นะคะ
1: ครับผมก็จริงๆการประชุมเนี่ยจะมียาวไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห
2: ์
1: เลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพิธีเปิด Thailand Pavilion เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์
1: นะครับในวันที่12ตุลาคมและเดี๋ยวเขาจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะซึ่งท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพอันนี้เขาจะจัดกันที่ทำเนียบรัฐบาล
2: คือ
1: วันที่14ตุลาคมที่ว่าน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็จะมีการประชุมแบบเต็มคณะเลยเนี่ยในการประชุม IMF เนี่ยนะครับ World Bank 16ตุลาคมก็คือวันศุกร
2: ์
1: นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเขากำหนดให้วันที่16ตุลาคมก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก1วันนะครับแล้วก็เรามีวันหยุดอยู่แล้วคือวันที่วันอังคารที่13นะครับเป็นวันนวินทรมหาราชแล้วก็มี work from home กันเนอะ12 14 15บางทีก็บอกว่าเอ้ยบางทีฉันไม่เห็นได้ work เลย อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานเนอะว่ามีการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะ work มั้ยหรือจะกระทบกับการให้บริการประชาชนมั้ยนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาเตรียมจะโชว์กันในเวทีนี้คือในส่วนของแอปต่างๆที่เรามีเนอะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังค
2: ์
1: ซึ่งแอปเป่าตังค์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เอามาใช้ไทยช่วยไทยพัดอย่างเดียวนะครับแอปเป่าตังค์เนี่ยทำอะไรได้หลายสารพัดฟังก์ชันมากๆและไหนจะโครงการไทยช่วยไทยพัดนี่เขาก็จะไปโชว
2: ์
1: รวมไปถึง AI นกกระซิบที่เขาเอามาให้ทางพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาเช็คยอดขายมาดูเรื่องของ
2: ดับ
1: เบิ้ลวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะเตรียมโชว์นวัตกรรมของไทยแบบนี้นั่นแหละในเวทีการประชุม IMF World Bank วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้จากทางท่านรองโฆษกรัฐดาเหมือนกันท่านบอกว่าเตรียมและสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะครับก็คือแอปเป่าตังค์ไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเป็นตัวอย่างในการที่เขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มาช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งทางท่านรองนายกเอกนิติเองท่านก็บอกว่าการที่จะเอาทั้ง3ตัวนี้มาโชว์นะเป็นแนวทางนำประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprintส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับซึ่งทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีการใช้ระบบ G-Wallet นะบนแอปเป่าตังค์มารองรับมาตรการในการจ่ายแบ่ง 60-40 เนี่ยลดภาระค่าของชีพประชาชนในขณะเดียวกัน AI นกกระซิบเองก็เป็นที่อยู่ในแอปถุงเงินเนี่ยก็เป็น AI ที่ช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมของลูกค้าต้นทุนแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยนำข้อมูลมาวางแผนในการบริหารจัดการการขายได้ดีขึ้น คือเป็นการใช้ AI มาเสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่มาทดแทนผู้ประกอบการเขาก็เลยเอา3อันเนี้ยมาเตรียมที่จะมาโชว์กันในงานในการประชุมเวที IMF World Bank 2026ด้วย
2: นะก็ถือเป็นอีก1เหตุผลนะคะในการที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าพระจำเป็นเจ้าภาพด้วยความพร้อมนะคะด้วยความต้องบอกว่าบ้านเราแทบจะคือใช้ Virtual Bank เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับในภูมิภาคของเรานะ
2: ใช่เยอะมากนะทั้งการทำธุรกรรมเนาะเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารก็ออนไลน์ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของการเปิดบัญชีม้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
1: หรือการมีที่ประเทศไทยเรามีที่Thailand QR Code Payment น่ะซึ่งมันสะดวกมากๆนะในการที่จะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ในประเทศของเราเนอะ
2: ใช่เราไม่ใช่แค่ภาคเอกชนนะคะรัฐบาลก็ใช้เหมือนกันค่อนข้างเยอะก็เพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการติดต่อราชการนะคะชำระค่าบริการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองมิติใหม่ๆแนวโน้มใหม่ๆทางด้านการเงินนะคะที่เดี๋ยวเขาจะต้องมาพูดคุยกันเนาะในบ้านเราว่ามีความเป็นมายังไงมีอะไรยังไงแนวโน้มทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วจะพัฒนาเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเงินแล้วก็ความมีเขาเรียกอะไรสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศนะคะที่มาถึง191ประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นโอกาสทองเลยแหละของประเทศไทยเราปีนี้นะคะ
1: ใช่ครับผมไหนๆก็พูดถึงนกกระซิบเนอ
2: ะ
1: สักนิดหนึ่งละกันแต่อันนี้เป็นในส่วนของธนาคารออมสินนะเขาชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเนี่ยในการหมุนเวียนประกอบอาชีพเนื้อวงเงินกู้เนี่ยสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Fast Rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า Effective Rate 16.20% ต่อเดือนต่อปีนะครับเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลย31ตุลาคม69ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้เพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตยังไงก็ถ้าสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้ที่ Call Center ของออมสินนะ1115ครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีคองร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุด

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแก่พระสุกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณมัสยิดกลางปัตตานียังความปลื้มปิติแก่พระสุกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับว่าให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะกันต่อไปนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Big Cleaning นั่นแหละครับรวมไปถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วมโดยย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานและการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานนั้นต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือตัวย่อบก.ปพช.โดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือการบริหารจัดการ

0: น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งไปเมื่อมีการระบายน้ำและเสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนรวมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับข้อที่2นั่นคือเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ทางจังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังไปทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยให้หน่วยทหารหน่วยงานของกระทรวงกรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวครับข้อสั่งการข้อที่3นั่นคือให้เร่งสำรวจความเสียหายกันซะเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปโดยให้อปท.ตัวย่ออย่างนี้ตัวเต็มคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆไปเร่งสำรวจความเสียหายทรัพย์สินและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดแล้วครับและเร่งทยอยส่งเป็นระยะไม่ต้องรอให้มันครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดเขาจะได้เร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและข้อสั่งการข้อที่4นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ก็ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้งกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท้องถนนการคมนาคมก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะพี่น้องก็นี่ไงกระทรวงคมนาคมนี่แหละโดยกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าเขายกระดับการเดินทางล้อรางเรือเร่งแก้จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แบบถาวรและยกระดับระบบโลจิสติกส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NBT นั่นแหละครับโดยระบุว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการยกระดับการขนส่งทางน้ำโดยทางกระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะและนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเปิดใช้งานระบบตั๋วร่วมกับ16ท่าเรือจากทั้งหมด29ท่าเรือด้วยกันรวมไปถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570ครับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางแล้วก็เรือจำให้แม่นๆล้อรางแล้วก็เรืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองแหละครับในขณะที่ด้านความปลอดภัยทางถนนล่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้เร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โดยก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟเพื่อให้รถยนต์และรถเมย์วิ่งลอดใต้สะพานกันไปเลยซะป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจราจรกับทางรถไฟอย่างถาวรและวางเป้าหมายว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-10 ปีนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังตั้งเป้าในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยการใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576โดยโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานสู่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2574รถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายสายเหนือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2572ถึง2573ครับและรถไฟทางคู่สายใต้ล่ะช่วงไหนก็ช่วงชุมพรถึงชายแดนมาเลเซียคือปาดังเบซานั่นแหละครับก็เตรียมเปิดประมูลในปี2570และสายใต้กำหนดให้เสร็จสิ้นไม่เกินปี2576ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางตรงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์กันต่อไ โดยจะกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรเท่านั้นจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟซึ่งคาดกันว่าเมื่อระบบรางแล้วเสร็จนั้นกระทรวงคมนาคมก็มีแผนพัฒนาถนนสายเอเชียคือทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนั่นแหละครับโดยขยายเลนขนานซ้ายขวาข้างละ2เลนด้วยกันและยกระดับช่องทางการจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจราจรจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โน่นเลยครับไปถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเร่งการศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกันด้วยเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าถ่ายลำหรือ transshipment และขับเคลื่อนศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเขาก็ดูแลนี่เลยขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปติดตามกันเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าขสมกเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า 2,320 คันทยอยให้บริการประชาชนในช่วงปี2570นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งก็ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT โดยระบุเลยครับว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่คนไทยคุ้นชินกันว่าขสมกนี่แหละเขาเตรียมนำรถเมไฟฟ้าหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเรียกว่า EV ปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการประชาชนโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าคือปี2570ครับและจะส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันด้วยกันภายในปลายเดือนธันวาคมปี2570โดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีอันนี้ใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาในขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันอันนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมเอาไว้นั่นเองล่ะครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ขสมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินรถเมย์ของขสมกและเอกชนด้วยให้มันสั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนี่แหละแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาก็เดินหน้านโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวเท่านั้นคือค่าแรกเข้า17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางครับพี่น้องซึ่งไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในด้านการบริหารจัดการนั้นก็ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.นี่แหละครับไปเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้าน เพื่อคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้โดยสารภายใน3วันเท่านั้นซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกันด้วยแล้วก็จะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มันรองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลาแหละครับพี่น้องเอ๋ยและช่วงนี้ไปติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสินกันหน่อยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเอ้าไปติดตามกันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และออมสินตอนนี้ได้โอนเงิน 36,899 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น302ล้านบาทรวมโอนแล้ว3ครั้ง48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,139,000 บาทก็แบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดอันได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สระบุรี3ระยอง4เชียงใหม่5สุราษฎร์ธานี6นนทบุรี7ปทุมธานีและ8พระนครศรีอยุธยา8จังหวัดนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครับส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็ใน5จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานคร1 2ระยอง3นนทบุรี4ปทุมธานีและ5พระนครศรีอยุธยาใน5จังหวัดนี้ครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทครับพี่น้องรวมทั้งสิ้นโอนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทครับและกรณีผู้เสียชีวิตมี5รายด้วยกันก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทครับพี่น้องและสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นก็พบแล้วครับว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองแหละครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และทางธนาคารออมสินก็ได้มีการประสานกลับไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบและก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องเป๋าตังไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องประเด็นที่เหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้ภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์นาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meetings ภายใต้แนวคิดที่ว่าการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย Plus และ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละครับไปเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งในเรื่องการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญนั่นแหละครับส่วนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็ใช้ระบบ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย60 40ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับพี่น้องซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาตินั่นเองอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรก็ร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก54นาทีช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันที่11ตุลาถือว่าเป็นอีก1วันที่ทางผู้ประกันตนเนื้อของประกันสังคมเองเนี่ยต้องเตรียมตัวเนอะในการออกไปใช้สิทธิ
2: ์
1: เลือกตั้งประกันสังคมกันถ้าสมมติยังไม่รู้ว่าเลือกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปเช็คได้ที่แอปเนอะ SSO Plus นะครับซึ่งวันนี้เองเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เลือกเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมในวันนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้เขากำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่27กันยาแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะก็เลยเปลี่ยนมาเลือกเป็นวันนี้แทนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ดูว่าที่ที่ท่านต้องไปเลือกเนี่ยคือที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปที่แอป SSO Plus ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของ www.sso.go.th/sbe2 นะครับแล้วก็รวมไปถึง LINE Official ของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับเอกสารที่สามารถไปแสดงตนได้ก็เหมือนกับเวลาเราไปเลือกตั้งทั่วไปก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้หรือว่าใช้ใบขับขี่ก็ได
2: ้
1: หรือแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Q ที่เป็นของกรมการขนส่งทางบกก็ได้หรือว่าบัตรอะไรก็ได้ที่มีรูปถ่ายท่านและก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับสำหรับในส่วนของผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลอย่าลืมที่จะเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนก็คือไม่เกิน12เมษายน69ไปด้วยนะครับแล้วก็หนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างกรณีนิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทน1คนลงคะแนนแทนนายจ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้มีหนังสือรับรองในรูปแบบเอกสารสามารถแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได
2: ้
1: จากทาง DBDนะครับก็คือกรมการค้าภายในนะครับเอามาก็ได้แล้วก็บัตรเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนท่านจะได้บัตรสีชมพูนะครับมาเป็นสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนถ้าท่านเป็นนายจ้างก็จะเป็นบัตรสีฟ้านะครับเช็คให้พร้อมเห็นว่าเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะการกา
2: ใช่ไ
1: หมม
2: ัน
1: เป็นการเขียนเลข
2: ม
1: าเขียนเลขอาจจะต้องเขียนให้ชัดสักนิดนึงเนอะเป็นเลขอาหรับิกนะไม่ต้องเขียนเป็นเลขไทยนะครับเขียนเป็นเลขอาหรับิกนะครับให้มันชัดชัดเจนว่ามันคือเลขอะไรนะ
2: นะโดยเฉพาะเลขที่มันใกล้เคียงกับเลขหนึ่งเลขเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนนะนายจ้างเลือกนายจ้างนะ
1: ค
2: ะเพื่อที่จะให้เข้าไปเป็นตัวแทนของเราในการกำหนดทิศทางนะคะสิทธิประกันสังคมของทุกท่านอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ8โมงเช้านี้นะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงกินเจแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็เรามาระวังกันด้วยนะคือกินเจเนี่ยมันปราศจากเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีอาหารประเภทเค็มจัดมันจัดนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าคุณหมอหลายท่านนะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะที่อาจจะมากับเรื่องของการกินเจนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันไขมันโลหิตในเลือดสูงอะไรเงี้ยคือก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็กินเจเนี่ยนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วนะก็ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ฉวยโอกาสในการขึ้น
1: no.
2: ราคา hey. นะอาหารเจนะก็จะได้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก
1: ็
2: ถ
1: ือ
2: ว่าสร้างบุญสร้างกุศลกันเนาะนะคะ
1: ส่วนใครไม่กินก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสหรืออะไรเงี้ยก็ดูตามสภาพร่างกายของเราด้วยนะบางทีเราอาจจะต้องการโปรตีนหรือต้องการอื่นๆสารอาหารอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับ6นาฬิกากับอีก58นาทีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังข่าวยามเช้ามากๆเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม